0: Okay, I think they're ready.
1: Okay, great. I think what I'd like to do now then is just hear a comment from anybody in Bangkok and then also in Hua Hin. Just how would you, what would you focus your students' attention to in order to understand the main idea of this text without reading every word? So we really are looking at the top-down processing angle. Anybody from Bangkok with an idea to share?
0: ค่ะอาจารย์มาตี้ก็ถามว่าจะเราจะสอนนักเรียนของเรายังไงคะให้เขาอ่านแล้วก็เก็บจิสต์หรือว่าใจความสำคัญของเท็กซี่ได้ค่ะโดยที่เขาไม่ต้องอ่านทุกคำอะค่ะค่ะอาจารย์มีไอเดียอะไรไหมคะ
2: For fast reading, the first one, I think I make my student to look at the topic the first and then see the picture and then imagine what does the passage said about next. Then the student should look at the important words. For example, be plant and imagine honey be plant.How relative, something like that. I think it is the best way to get a gist of the passage. Yeah.
1: No, and I like what you said about looking for the connection between some words, because maybe we don't think about the word plant when we think about bees.So it's interesting to pick out and ask students to make the connection between words. Great idea. How about Hua Hin? Any thought from there?
0: ค่ะท่านอาจารย์ทางหัวหินค่ะค่ะก่อนที่ท่านอาจารย์ทางหัวหินจะตอบนะคะก็เรียนขอสรุปที่ท่านอาจารย์ทางกรุงเทพตอบเมื่อกี้ก่อนนะคะคือวิธีการเราลองเดาซิว่าเรื่องที่จะอ่านเนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะคะซึ่งอันนี้เป็นวิธีการที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือมีคำที่เขาทำเป็นตัวเข้มเนี่ยเยอะมากในเรื่องใช่ไหมคะคืออันนี้เป็นเรื่องสำหรับเป็นนักเรียนในระดับนี้เนี่ยเขาก็เดาเขาก็คาดว่าคำที่ทำตัวเข้มเนี่ยจะเป็นคีย์เวิร์ดนะคะแต่ท่านอาจารย์ไม่ได้ใช้คีย์เวิร์ดทั้งหมดนะคะท่านอาจารย์เลือกมาแค่3คำเท่านั้นนะคะคือคำว่า honey bee แล้วก็ plant นะคะแล้วก็บอกว่าให้นักเรียนเนี่ยลองเดาซิว่า3คำนี้มีความเกี่ยวโยงกันยังไงและควรจะเป็นเล่าเรื่องอะไรนะคะที่ปรากฏในเช็คนี้นะคะซึ่งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งคือคัดกรองมาจากคีย์เวิร์ดที่ให้ทั้งหมดนะคะซึ่งอาจารย์มาตี้ก็บอกว่าเป็นวิธีการที่ดีมากๆเลยนะคะคือให้นักเรียนเนี่ยลองเชื่อมโยงนะคะนึกวาดภาพนะคะเชื่อมโยงเรื่องจากคำคีย์เวิร์ดแค่3คำค่ะไม่ทราบทางท่านอาจารย์ที่หัวหินมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเชิญค่ะ
3: Yeah from Hua Hin we have a similar idea at first that we look at the topic and then I would say that in my way I would make them scan through the story very fastAnd when they see the keyword, and then they use that to sum up the main idea. Like they can see honey, they can see bee. So the main idea in this case might be like bees can make honey and help plants to grow, something like that.
1: Yeah, so again, the whole idea of trying to lead your students to remember we were talking

0: in an earlier session about the importance of the students being encouraged to make guesses. And making guesses is very much a top-down kind of thing for our students to try to infer from a few keywords what might be going on in the story. So thank you for that. Just a word from Naraporn and then we'll go on to the next activity.
1: ค่ะท่านอาจารย์จากหัวหินนะคะก็บอกว่าก็คล้ายๆกันคือให้ดูชื่อเรื่องก่อนนะคะให้เดาว่าเรื่องอะไรแล้วก็อีกอันนึงคือว่าอีกวิธีนึงคืออาจารย์จะให้สแกนเท็กซ์นะคะเร็วๆนะคะสแกนนี่จำได้ใช่ไหมคะจริงๆคือสกิมใช่ไหมคะต้องสกิมนะคะสกิมอย่างเร็วๆนะคะอ่านคร่าวๆเพราะถ้าสแกนนี่เราจะอ่านเป็นจุดๆใช่ไหมคะหา specific information แต่สกิมเนี่ยคือว่าอ่านคร่าวๆอย่างเร็วๆนะคะตลอดเรื่องไปเลยนะคะแล้วก็ให้บอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะซึ่งตรงนี้อย่างที่ที่ฉันทำเมื่อกี้ค่ะเราคงจะต้องจับเวลานะคะเพราะถ้าปล่อยเวลานานนี้นักเรียนจะแทนที่จะสกิมก็จะอ่านนะคะทุกบรรทัดนะคะเสร็จแล้วท่านอาจารย์บอกว่าจะใช้คีย์เวิร์ดที่ให้มาเป็นตัวเข้มๆเนี่ยนะคะให้นักเรียนเนี่ยสรุปนะคะจากคีย์เวิร์ดเนี่ยเรียบเรียงออกมาให้เป็นเมนไอเดียซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกไอเดียนึงที่อาจารย์มาตี้บอกว่าดีมากๆเลยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นก็จะวิธีนี้นะคะท็อปดาวน์เนี่ยนะคะก็มีประโยชน์มากนะคะแล้วก็ช่วยให้เข้าใจเรื่องได้โดยที่ไม่ต้องอ่านทั้งเรื่องนะคะค่ะ
0: Okay, so if I could have the next slide, please. Now you get to spend because our time is so precious, maybe we're only going to spend about 7 or 8 minutes in your small groups. And here's what I'm proposing. You can either work with the people who are sitting right at your table. I can't entirely tell how many people are in Hua Hin and how you're set up, so I'll trust that you can figure out an arrangement. I would like in Bangkok for all of those who are sitting on the side of the room nearest to Ajahn Naraporn, I'd like you to work with the text that's called Food Fight. Those who are sitting in the middle of the room, in the middle tables, you will use the text called Special Delivery. And those who are in the row that is furthest away from Ajahn Naraporn, please work with Tiger Woods. You have all the texts in your packets. In Hua Hin, I'd like you to divide yourselves up so that there are a couple of people working with each of those three texts. So again, these are one-page texts. I'm hoping that they can be broadcast maybe for a few minutes each during the minutes that you're working. And they get gradually more difficult. So Food Fight is a little bit more difficult. I actually think that Special Delivery, I think, is the most difficult one. So maybe Food Fight, Tiger Woods is middle, Special Delivery most difficult. And so what I'd like you to do in your groups for the next now about 6 minutes is to think about what are some strategies or activities that you would use, something new maybe. You can draw from anything that we have worked with so far in the series or your own ideas, just something that you would use that you can share briefly to help support the reading of these different readings. And then every group hopefully we'll have enough time to just hear one idea from each of the groups in both sites. I hope we have enough time for that.
1: ค่ะ สำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะ ก็จะมีเทคส์นะคะ มี reading เหลืออีก 3 เรื่องนะคะ ก็ทางท่านอาจารย์มาจี้อยากจะให้เราเนี่ยนะคะทำงานเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็ดูเช็คทั้ง3เรื่องนี้เรื่อง Food Fight นะคะเรื่อง Special Delivery แล้วก็เรื่อง Tiger Woods นะคะแล้วก็แต่ละกลุ่มนะคะก็อ่านคนละเรื่องกันแล้วก็ให้ลองคิดหาวิธีนะคะที่จะหรือว่ากิจกรรมนะคะ Reading Activity ที่จะใช้กับเช็คเรื่องที่อาจารย์อ่านนะคะโดยที่จะเป็นวิธี so you would like them to do whether it be bottom up or top down, right?
0: It could be bottom up, top down. It could be schema building. It really could be pre, post, during activities. Really anything that they can think of to help the students work with the text. So okay. Any ideas? We're really sort of opening up the gates.
1: ค่ะ

อาจารย์จะคิดหาวิธีใดก็ได้นะคะจะเป็น bottom up หรือ top down ก็ได้จะเป็น schema ก็ได้นะคะหรือจะเป็นอย่างที่เคยคุยกันไปแล้วนะคะ skim scan อะไรก็ได้นะคะค่ะก็ที่จะใช้กับ text เนี้ยค่ะทางกรุงเทพนะคะท่านอาจารย์ที่อยู่แถวที่ติดทางดิฉันนี่นะคะแถวยาวเนี่ยก็แบ่งกลุ่มนะคะแล้วก็อ่านเรื่องฟู้ดไฟท์นะคะท่านอาจารย์แถวกลางก็แบ่งกลุ่มนะคะแล้วก็อ่านเรื่องสเปเชียลเดลิเวอรี่ท่านอาจารย์ที่อยู่ติดประตูนะคะแถวติดประตูก็อ่านเรื่องไทเกอร์วูดส์นะคะแบ่งกลุ่มกันแล้วก็คิดแอคทิวิตี้ค่ะท่านอาจารย์ทางหัวหินก็ถ้าแบ่งได้นะคะได้ครบ3กลุ่มก็คนกลุ่มละเรื่องนะคะค่ะอาจารย์ให้เวลาประมาณ7นาทีนะคะที่จะคิดกิจกรรมหรือว่าวิธีการที่จะสอนนักเรียนนะคะค่ะ

ค่ะนี่ก็เป็นหน้าที่สองนะคะของเรื่องที่สอง Special Delivery ค่ะ

และที่เห็นบนจอตอนนี้นะคะก็เป็นสไลด์ของเรื่องที่3นะคะไทเกอร์วูดส์หน้าแรกค่ะค่ะกิจกรรมที่อาจารย์มาที่ให้ทำตอนนี้นะคะก็คือว่าอ่านเรื่องนะคะแล้วก็ลองคิดกิจกรรมเป็น reading activity ที่จะสอนที่จะใช้ text เรื่องนี้นะคะสอนนักเรียนของเรานะคะอาจารย์จะใช้วิธี bottom up top down skim scan หรือว่า schema ยังไงก็ได้นะคะค่ะ

0: Okay, in just a minute, Narapra, we should start hearing from the groups. I'm thinking because of our timing, we maybe cannot hear from every single group, but I'd like to hear from about both readings, I guess, from Bangkok, if it's possible. I mean, all three readings from both Bangkok and Hua Hin.
1: Okay, yeah.
0: Whoever wants to share is fine.
1: Yeah. ค่ะอีกสักหนึ่งนาทีนะคะอาจารย์แล้วเดี๋ยวจะขอฟังจากเรื่องละหนึ่งค่ะหนึ่งผู้แทนสักหนึ่งกลุ่มต่อหนึ่งเรื่องนะคะค่ะ

ตอนแรกเรา

0: สำหรับเรื่องแรก Food Fight มีตัวแทนไหมคะทางกรุงเทพพร้อมไหมคะมีใครพร้อมไหมคะค่ะแล้วก็เรื่อง Special Delivery พร้อมนะคะค่ะ Tiger Woods นะคะมีผู้แทนไหมคะ Tiger Woods ยกมือได้ค่ะถ้าใครจะเป็นคนนำเสนอมีไหมคะมีไหมคะชายเกอร์วูดทางหัวหินล่ะคะอาจารย์สุรดาคะมีครบ3เรื่องไหมคะหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งคะ
1: ครบ3เรื่องค่ะค่ะ
0: โอ้เยี่ยมเลยค่ะperhaps we can if you're ready หัวหิน perhaps we can start with หัวหิน Marty what do you think
2: that sounds fine good
1: thank you ค่ะ so we start with the first group food fight อาจารย์สุเกียนค่ะ
3: My group, we do food fight. Our way of teaching, we will start with asking students to look at the topic, food fight first, and ask them what they think about that. Normally when people say the word fight, they will think about something violent. And then we will ask for their, ask each,student their idea about this fight because it's about food. People might think that somebody's hungry or they may think that you know they have different idea. We will pull their idea and then we will use the top-down technique. We will ask them to skim through very quickly to get the main idea. And once they skim through, they will see that it'sentirely different from what they thought. At the beginning, they thought about violent, but right now, it's a fun thing, you know. And then after that, I will ask them to do the standing technique to get the detail for each question from the quick quiz. And I think this reading must be fun for them, and they learn new tradition too.Thank you very much.
2: Yeah, thanks. I think you make a really good point that I want to highlight, and that is that you said it perfectly. I can't say it better than you did. The word fight gives you this image of something completely different from what's in the text. And even food fight, you'll have maybe a different idea. So I really like the idea that you're trying to, in a sense, you're activating student schema, but you're also challenging it because the text is so different from what they might expect to encounter. So thank you very much for that. Do you want to say anything, Naraporn, before we go on?
0: ค่ะท่านอาจารย์สุเกียรตินะคะก็แนะนำวิธีการสอนนะคะ text food fight นะคะโดยอาจารย์บอกว่าจากคำว่า fight เนี่ยนะคะให้นักเรียนเขาเดาก่อนเพราะว่า food fight ว่าคืออะไรนะคะจะเดาได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคำว่า fight เนี่ยนะคะจะไปออกในเชิงการต่อสู้ใช่ไหมคะความรุนแรงนะคะซึ่งนักเรียนก็อาจจะเดาไปในทางนั้นแต่ว่าคงจะต้องไม่ให้เห็นภาพนะคะเพราะภาพนี่เด็กยิ้มเลยนะคะถูกปาด้วยมะเขือเทศเนี่ยนะคะก็คงให้ดูเฉพาะชื่อเรื่องเฉยๆนะคะแล้วก็จากคำว่า fight ซึ่งนักเรียนอาจจะเดาไปในเชิง negative เนี่ยแล้วเสร็จแล้วต่อมานะคะอาจารย์สุเกียรติก็บอกว่าก็จะให้นักเรียนเนี่ย skim นะคะคืออ่านคร่าวๆอ่านเรื่องคร่าวๆนะคะอย่างเพื่อที่จะจับใจความนะคะซึ่งก็แน่นอนอาจารย์คาดว่านะคะนักเรียนก็จะได้ข้อมูลซึ่งตรงกันข้ามกับที่นักเรียนเขาเดาจากชื่อเรื่องเลยเพราะมันไม่ได้มีความรุนแรงอะไรเลยเป็นความสุขสนานได้ซ้ำไปในเทศกาลปามะเขือเทศที่ประเทศสเปนนะคะแล้วต่อจากนั้นอาจารย์ก็ใช้วิธีสแกนนะคะคือว่าให้นักเรียนหาคำตอบ specific information เป็นที่ๆไปนะคะค่ะ
2: โอเคWe want to stay in Hua Hin for the other two readings, perhaps.
0: Yeah. Yes.
2: Okay.
4: From Hua Hin, the second story is picture delivery.
1: At first, I think I will let the student to look at the topic. When students see delivery, what is the student think about? The student may think about a pizza delivery or something like that. And then I use the technique bottom up, the let student to find synonym from the passage, like pouch, pocket, like that, and then let students skim, read the story and to find the main idea, and then finally scan the story to find the specific main answer. Thank you.
2: Okay, great, thank you. And how about for the Tiger Woods story from Hua Hin?
0: ค่ะ Tiger Woods ค่ะเชิญค่ะจันวารี
4: Sorry for Tiger Woods story we begin with the game that I really like and I think my student love to do the game too it's just like a guessing game who is he we just like let them select a clue for example he is half Thai half American so they have to guess who is he just like activate their schemata about Tiger Woods and after that while reading I think I will use just like what do you want to know about Tiger Woods and after that while the reading

0: let them read, and define the answer from what they want to know about Tiger Woods. And for the post-reading, I would like them to do the timeline. What is the, yeah, right, just timeline of what happened in his life. That's all for us. All right, thank you.
1: That's okay, that's a lot. And I see it. This activity is very rich in schema. The whole notion of schema activation and schema building. Thank you.
2: ค่ะท่านอาจารย์ท่านที่สองนะคะที่พูดถึงเรื่อง special delivery นะคะก็เริ่มต้นด้วยไอเดียที่ดีมากๆเช่นกันนะคะคือว่าให้ดูชื่อเรื่องก่อนนะคะ special delivery เนี่ยนะคะแล้วก็ถามว่านักเรียนคิดถึงอะไรเพราะ delivery บ้านเราสมัยนี้เนี่ยก็มักจะเป็นอะไรฮะพิซซ่าใช่ไหมคะที่ส่งถึงบ้านส่งถึงที่นะคะค่ะนักเรียนก็อาจจะนึกถึงอย่างนั้นนะคะแต่ว่าในเรื่องนี้ก็เป็นอีกความหมายหนึ่งใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะก็ตามด้วย bottom up นะคะคือให้หาซีนอนิมนะคะความหมายใกล้เคียงกับคำที่เป็น keywords นะคะแล้วก็ให้ skim หา main idea แล้วก็ถึงจะ scan หา specific information นะคะสำหรับเรื่อง Tiger Woods นะคะอาจารย์วารีก็บอกว่าจะให้เริ่มต้นด้วยเกมก่อนนะคะคำว่า who is he นะคะ อันนี้ก็คงต้องไม่ให้ดูทั้งชื่อเรื่องไม่ให้ดูทั้งภาพถูกไหมคะอาจารย์นะคะค่ะบอกว่าเราก็จะอ่านเรื่องของนักกีฬาคนหนึ่งนะคะให้เดาว่าเป็นใครนะคะเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันนะคะอาจจะให้ข้อมูลนิดหน่อยนะคะให้เดาพอเสร็จแล้วก็พอเดาได้นะคะว่าเป็นไทเกอร์วูดส์แล้วก็อาจารย์วารีก็บอกว่าทีนี้ให้นักเรียนเนี่ยลองยังไม่อ่านเรื่องนะคะคิดก่อนว่าพอพูดถึงไทเกอร์วูดส์แล้วเนี่ยอยากรู้อะไรเกี่ยวกับไทเกอร์วูดส์บ้างนะคะก็อาจจะลองให้ลิสต์คำถามมาว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับไทเกอร์วูดส์แล้วก็ถึงจะให้นักเรียนอ่านเรื่องนะคะเพื่อที่จะลองดูซิว่าเมื่ออ่านเรื่องจบแล้วเนี่ยจะสามารถจะตอบคำถามที่นักเรียนเองตั้งคำถามได้ไหมเกี่ยวกับไทเกอร์วูดส์นะคะเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็อาจารย์จะให้ทำกิจกรรมที่เป็นไทม์ไลน์นะคะคือว่าให้เรียงลำดับเวลานะคะเหตุการณ์ในชีวิตของเขานะคะตั้งแต่เล็กนะคะว่าทำอะไรนะคะอายุเท่าไหร่ปีไหนทำอะไรนะคะไปเรื่อยๆโดยเรียงตามลำดับเหตุการณ์ในชีวิตของเขาค่ะซึ่งอาจารย์มาร์ตี้บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะ rich มากนะคะคือ schema นะคะ เยอะมากแล้วก็ใช้ได้มากมายเลยนะคะค่ะ
1: Okay, let's hear from Maybe just one sharing for each of the stories from Bangkok, then Naraporn.
2: ค่ะก็ขอเริ่มที่กรุงเทพนะคะเรื่อง food fight ค่ะเชิญค่ะ
3: food fight for my group. I use mixed apples as first step. I give my student to title about the story, okay, and next.And next, I give my student to look picture early, and I ask them for what about they see in the picture, okay? And then after that, I give my student to skim the story before, and then.I ask them what about he thinking about this take before, yes, and next, I gave my student to I gave the vocabulary to my student after my student skim the take before, so after that so.I will use bottom up to my student again. Yes, and after that, my student can understand the detail of tech because they understand the first way, and finally my student will dare schemata in his brain. Okay, and the next my student can.Conclusion, the text only, and finally, my student can understand all text. Yes, I think like this. Yeah.
1: Okay, thank you. So you have a whole big variety of things that you're going to do.

0: to help your students move into the text. And I think that's really important that we remember that the more different kinds of things, you had so many different things that you were doing to help to bring your students in to comprehend the text. And this is very important to vary your activities so much. So thank you for that.
1: ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าเรื่อง Food Fight นะคะก็จะให้ดูชื่อเรื่องนะคะไม่ก็ดูเฉพาะภาพนะคะแล้วก็ถามนักเรียนว่าเห็นอะไรในภาพนะคะค่ะให้เขาอาจจะให้เขาพูดออกมานะคะ elicit ออกมานะคะแล้วก็จะใช้วิธีให้ skimนะคะให้อ่านคร่าวๆเรื่องให้เพื่อที่จับใจความให้ได้แล้วหลังจากนั้นนะคะเมื่อจับใจความได้พอทราบว่าเป็นเรื่องอะไรเราก็จะใช้วิธี bottom up นะคะก็คือว่าให้ดูคำศัพท์ดู keywords นะคะดูหาความหมาย synonym ของคำศัพท์นะคะซึ่งอาจารย์มาจี้ก็บอกว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะท่านอาจารย์ทุกท่านเนี่ยที่นำเสนอทุกกลุ่มเนี่ยนะคะก็นำเสนอวิธีการที่หลากหลายนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่ามีมากมายหลาย approach หลายเทคนิคมากนะคะในการที่จะให้นักเรียนเข้าใจเรื่องนะคะ text หนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะเรียนก็อยากจะย้ำไว้ตรงนี้ด้วยว่าไม่ใช่ว่าจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งนะคะคือไม่ใช่ว่าจะให้ดูแค่ระดับคำก็ระดับคำไปตลอดไม่ใช่นะคะคือน่าจะผสมผสานนะคะค่ะให้ทั้งจับใจความแล้วก็ให้ดูทั้งระดับคำด้วยนะคะค่ะ
0: โอเค the next how about the next reading just a couple of sharing for that
1: ค่ะ special delivery เชิญเลยค่ะท่านอาจารย
2: ์ Okay for my story it's special delivery I will make it very easy for my student for my young learners because I teach grade 4 only grade 4 I won't let them read because ifThey see the story, they will be blue and have a big head and lose happy. I just close and make it in group and just tell them the only one word, Pony Express, and let them think. What about Pony Express? What is concern? And just give them a word. It's concerning about history.And I will give each group a story, and I will make a question: what, when, where, why, who, and what happened, and let them challenge. Finally, I will give them a prize that which group is the winner. You will be in the board, or you will be in the school board, something like that. Take a picture and board.Yes. Thank you.
0: Okay.
2: The
0: thing I want to highlight about what you have said is the idea of being very conscious of your students' level and choosing a text that's appropriate. So I appreciate very much you saying that this text is going to make your fourth grade students unhappy. So you would start with a completely different way of approaching it. Thank you for that.
1: ค่ะท่านอาจารย์ก็เริ่มต้นได้บอกว่าเช็คซินะคะถ้าสอนนักเรียนประถม4นะคะก็น่าจะยากไปนะคะซึ่งอาจารย์มาตี้ก็เห็นด้วยนะคะว่าเวลาจะให้นักเรียนอ่านฝึกอ่านเนี่ยควรจะเลือกเรื่องที่เหมาะสมกับระดับของนักเรียนนะคะเป็นประการแรกเลยนะคะนี่วิธีการนี่ท่านอาจารย์ก็บอกว่าจะยกคำว่า Pony Express ขึ้นมานะคะแล้วก็คุยถามนะคะว่าพอจะนึกได้ไหมว่าถ้าโพนี่เอ็กซ์เพรสแล้วเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะก็อาจจะให้ครูนิดนึงใช่ไหมคะว่าเกี่ยวกับ history นะคะค่ะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้อ่านเรื่องนะคะโดยที่อาจารย์จะตั้งคำถามที่เป็น WH question นะคะค่ะ what when where whyแล้วก็ what happened อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนหาคำตอบจากเรื่องนั้นค่ะค่ะต่อไปน่าจะเป็นเรื่อง Tiger Woods ค่ะ
3: Hello Okay for us for our group which our passage is about Tiger Woods and we would like to adapt the bottom up process but first as a teacher we have to choose the vocabulary

0: that we think the students might not easily understand. And then I would prepare the meaning of each word first after presenting the vocabulary to my students. And it will come up with like a game, sort of a game, if I present the meaning and let the student decide which word matches the meaning.
1: Mm. Mm-hmm.
0: So they can understand rather than asking them to find a meaning. So it's easy mm-hmm. for, I mean, it will lessen the time.
1: Mm-hmm.
0: And afterwards, we'll have the reading, proper reading, and followed by a game. I will divide my class into groups, and I will set up some questions to let them answer. So the group who has got many points, like the correct meaning, the correct answers would win the game. So there'll be encouragement for them to really understand the passage. Thank you.
1: Yeah, great. Yeah, there's so much richness, and I want to make sure we have a chance to share a couple of success stories. I'll be very brief now. I like the idea of what you can do to help keep reading to be a motivating activity for your students. So this is one thing that I really take from that last sharing, is the idea of the game that can be very motivating for students. So Ajahn Narpon, just briefly on that, and then we'll have a couple of people to share before we close out.
2: ค่ะสำหรับท่านอาจารย์ท่านสุดท้ายนะคะก็บอกว่าเริ่มต้นนะคะเรื่องไทเกอร์วูดส์นี่ก็สอนคำศัพท์ก่อนนะคะจับที่คำศัพท์ยากนะคะโดยที่อาจารย์จะเตรียมความหมายให้ด้วยนะคะแล้วให้นักเรียนเนี่ยแมทช์กับคำศัพท์นะคะซึ่งให้ทำเป็นเหมือนกับเป็นเกมสั้นๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์มาจี้ก็บอกว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะก็นักเรียนก็จะได้มีรู้สึกสนุกด้วยนะคะในการที่จะเรียนศัพท์นะคะซึ่งวิธีการถ้าเผื่อว่าให้แมทชิ่งนะคะคำศัพท์กับความหมายเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าท่านอาจารย์ที่นำเสนอบอกว่ามันก็ง่ายขึ้นนะคะสำหรับนักเรียนไม่ต้องคิดหาความหมายเองแล้วก็ช่วยย่นเวลาในการเรียนด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะคะก็ดีไปคนละแบบนะคะอีกมุมนึงก็คือว่าถ้าเผื่อใช้วิธีว่าให้เขาลองเดาศัพท์ลองคิดเองนะคะก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นให้เขารู้จักที่จะหาความหมายของคำศัพท์ได้เองเพราะว่าเมื่อเขาออกไปในชีวิตจริงแล้วเนี่ยเขาไม่มีใครที่มานั่งหาความหมายให้แมทช์ให้ตลอดเวลานะคะอันนี้ก็ใช้ให้เหมาะสมนะคะวิธีการแมทชิ่งไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะคะใช้ได้แล้วก็ดีด้วยแล้วก็สนุกด้วยแต่ว่าไม่ใช่ว่าใช้ทุกครั้งนะคะจะต้องมีน่าจะมีบางครั้งที่ให้นักเรียนเนี่ยเดาคำศัพท์ได้เองด้วยนะคะแล้วก็ในทำนองเดียวกันนะคะต่อมาขั้นต่อมาอาจารย์ก็บอกว่าให้นักเรียนเนี่ยอ่านแบ่งกลุ่มอ่านเรื่องนะคะโดยที่ครูตั้งคำถามให้นักเรียนอ่านซึ่งอันนี้ก็อีกเหมือนกันนะคะเมื่อกี้มีอาจารย์อีกท่านนึงนะคะนำเสนอว่าให้นักเรียนเนี่ยคิดคำถามเองนะคะท่านอาจารย์วารีที่หัวหินนะคะเรื่องไทเกอร์วูดส์เนี่ยว่าอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับไทเกอร์วูดส์ตั้งเป็นคำถามแล้วให้เขาอ่านแล้วก็ตอบคำถามของตัวเองอ่านเพื่อที่จะหาคำตอบนะคะอันนี้ก็เป็นแรงกระตุ้นแรงจูงใจใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นคำถามของนักเรียนเองเขาอยากรู้จริงๆเขาก็เลยอยากอ่านเพื่อที่จะหาคำตอบแต่ถ้าเผื่อเราตั้งคำถามให้เขาอ่านนะคะให้เขาหาคำตอบเขาอาจจะไม่อยากหาคำตอบของคำถามนั้นเขาอาจจะไม่สนใจไม่อยากจะถามคำถามนั้นก็ได้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะซึ่งท่านอาจารย์ต้องดูความเหมาะสมนะคะก็ใช้ให้เหมาะสมนะคะแล้วก็อาจจะสลับกันไปไม่จำเป็นต้องใช้วิธีใดวิธีหนึ่งมากมายเพราะดิฉันเข้าใจว่าท่านอาจารย์บางทีก็มีข้อจำกัดเรื่องเวลานะคะในการที่จะสอนแต่ว่าเราต้องคำนึงด้วยว่านักเรียนเขาจะได้อะไรติดมือออกไปจากห้องเรียนนะคะจากการเรียนกับเรากลวิธีในการอ่านนะคะไม่ใช่ว่าได้เรื่องนั้นนะคะเพราะเวลาเขาออกไปแล้วเขาไปอ่านแต่เขาไม่ใช่อ่านเรื่อง3เรื่องนี้เขาอ่านเรื่องอะไรก็ไม่ทราบเพราะนั้นสิ่งที่เขาต้องการก็คือกลวิธีในการอ่านซึ่งจะได้ไปนะคะค่ะ
1: Okay, well, we can flash the next slide up briefly. I know we're running terribly short of time and we need to leave a little bit of time for closure, but I do know we have two colleagues in Hua Hin who brought examples of something that they have done successfully. So let's make sure that they have a chance to share theirs, and then we'll see how much time we have left.
2: ค่ะเชิญท่านอาจารย์วารีใช่ไหมคะที่มีผลงานมานำเสนอค่ะเชิญค่ะ
3: This is just a picture that I got from my student. I've told you that they read the story about African culture, about etiquette and table manner when they eat some food. This is just like a storytelling to tell about what the staple food for African people. And this country is Sierra Leone.And the next is just like, what food do they eat in that country? The next is just like the men's role. What do the men do for helping women for food or something like that? And this is the women's role. They always cook or prepare food for the family, and the kids will help their mom. It's just like a storytelling.And this is they learn about African culture, what they don't have to do during the meal. They cannot talk for Sierra Leone. And after the meal, they should drink water. And something that they cannot do when they have dinner with them. This is the story about the culture in Sierra Leone. And the next is from another group. They work in group and they're really happy.When they have a chance to draw some picture, this is the story about culture in Uganda. As you see, this is a staple food. They eat banana, and this is some fruit and some food that they eat. The next, it's just like women always cook food for their family, and they play before they having dinner. This is just like they have to wash their hands before having dinner. It's just like a story about all the culture, something that different, something that they have similarity. And the next is just like from Zambia. They shoot birth to show that the food is really wonderful. So if you go to Zambia after the dinner, you shoot birth. That's all for my student.
1: Good to know. Thank you. So it's a chance to represent what they know about so many things. That's great. Thank you. And our other colleague in Hua Hin. Go ahead, Naraport.
2: ท่านวารีนะคะก็ได้นำผลงานนะคะของนักเรียนที่เขาวาดภาพคือเขาอ่านเรื่อง culture ของ3ประเทศใช่ไหมคะ Sierra Leone แล้วก็ Uganda แล้วก็ Zambia นะคะแล้วก็เขาวาดภาพนะคะจากเรื่องที่อ่านเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเช็ค comprehension ของนักเรียนนะคะผ่านทาง drawing ใช่ไหมคะนะคะคือแทนที่จะต้องมาตั้งคำถามอะไรเนี่ยเขาสรุปได้หมดเลยทั้งเรื่องนะคะที่อาจารย์วารีสรุปให้ฟังเนี่ยนะคะภาพเขาแบ่งเป็นช่องเล็กๆเนี่ยเขาสรุปจากเรื่องที่เขาอ่านได้หมดเลยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะเช็คความเข้าใจของนักเรียนในการอ่านค่ะค่ะอาจารย์สุรดามีอะไรคะ
4: Well, Ajahn Narapan, Ajahn Marty. Ajahn Anne has gone to teach, so I presume she'll be back soon. So let's perhaps switch to Bangkok first and then we can come back after. Thank you.
1: Okay, we'll see if she comes back in time or maybe she can even share after if there's time. Okay, great. Thank you. Anybody in Bangkok have something that they would like to share?
2: Yeah, Ajahn Dalat is ready here. Yeah.
1: Okay, great.
5: Sadika. For the lesson that I taught my student last week, we did like International Week for intensive reading. This is from the book. It's about geography of Europe. Okay, that's from the book and we followed the lesson plan. And for extensive reading, we think that my studentthe student should know more about some country in the world. So I let them discuss and choose the countries that they like best and go to the library for intensive reading. And back to the class to telling the story. Yeah, this is the picture that they tell the story.

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุบดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเหรอ
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
4: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยเฮ้ยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลยใหญ่

0: เอ้าไอ้หนูเอาไปชิมเอาของลุงด้วยอ่ะ
1: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
0: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
1: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
0: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่าถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมามากินเลยมามากินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
0: กินโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งสิแม่วิ่ง
0: เดี๋ยวอย่าหนีเดี๋ยวตัดสินก่อน
3: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องค์ขมุดไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
4: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. การเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

และจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆ

็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอน

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษาพร้อมทั้งยังได้รวบรวมข่าวสารข้อมูลเรื่องราวดีๆแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆนะครับจากทั้งทางครูอาจารย์ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นทั้งพ่อพิมพ์แล้วก็แม่พิมพ์ของชาติให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยเราได้อยู่ที่บริเวณริมคลองพดุงกรุงเกษมนะครับติดกับกระทรวงศึกษาธิการตรงนี้เองนะครับสถานที่อย่างนี้ในวันนี้ได้ถูกนำมาใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานนี่เลยครับเสมาร่วมใจทำดีเพื่อพ่อฝึกอาชีพตามรอยพ่อนะครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับโดยกิจกรรมภายในงานนะครับก็จะมีการจัดนิทรรศการต่างๆนะครับอันเกี่ยวเนื่องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งเป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้ทรงวางรากฐานไว้และก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการโชว์ดนตรีจากน้องๆเยาวชนนักศึกษานะครับการฝึกอาชีพนะครับแล้วก็มีการออกร้านจำหน่ายนะครับสินค้าต่างๆของนักเรียนน้องๆนักศึกษาซึ่งต้องบอกนะครับว่าเป็นงานฝีมือจากน้องๆผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับงานในครั้งนี้นะครับได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนกันเลยทีเดียวในการจัดขึ้นมาบรรยากาศข้างในจะคึกคักขนาดไหนนะครับผมว่าเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันข้างในกันเลยดีกว่าไปกันเลยครับ

นักเรียนนักศึกษาของกระทรวงศึกษาของเรากระทรวงศึกษาจึงได้กำหนดจัดงานเกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็คือเป็นงานเสมาร่วมใจทำดีเพื่อพ่อนะครับฝึกอาชีพตามรอยพ่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นในงานเราทำกิจกรรมทั้ง3กิจกรรมกิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็มีกิจกรรมก็คืออัครศิลปินซึ่งพระองค์ท่านนั้นทรงเล่นดนตรีเราก็เอาจัดห้องดนตรีหรือว่ากิจกรรมดนตรีนั้นให้ทุกคนนั้นมาเล่นดนตรีซึ่งเป็นให้การเรียนรู้กับนักเรียนให้ดูแลครูมาตลอดเนี่ยนะครับกระทรวงศึกษาก็จึงมอบให้ท่านตั้งแต่วันที่7มกราคม2554ให้ท่านเป็นพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินต่อไปนั้นก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการฝึกอาชีพโดยมีการสาธิตอาชีพต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนที่มาในงานโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาที่อยากจะฝึกอาชีพต่างๆนะครับเรามีหน่วยงานที่มารับผิดชอบฝึกสอนอาชีพต่างๆเนี่ยมีทั้งอาชีวะมีทั้งกศน.มีทั้งสช.มีทั้งสปท.และก็ของอุดมศึกษามาจัดฝึกอาชีพหลากหลาย108อาชีพพี่น้องประชาชนที่มาในงานเนี่ยได้ทั้งฝึกอาชีพด้วยได้มีการสาธิตอาชีพด้วยและให้ความรู้ด้วยนะครับกิจกรรมที่3ก็คือเป็นกิจกรรมที่นำผลผลิตต่างๆจากที่นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกฝนอาชีพต่างๆแล้วมีผลผลิตออกมาก็นำมาจำหน่ายเป็นกิจกรรมที่ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นมาช่วยอุดหนุนผลงานจากนักเรียนนักศึกษาของกระทรวงศึกษาของเราปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทางโรงเรียนทุกสังกัดได้นำมาสอนให้นักเรียนนักศึกษานั้นได้รู้จักการที่จะดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงนะครับผมก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นศาสตร์ของพระราชาอีกหนึ่งศาสตร์ที่ทุกคนนำไปใช้แล้วจะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างพอเพียงและก็จะมีความสุขที่สุดนะครับ

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาอยู่ที่บูธของโรงเรียนบ้านแก่งชั้นชวลิตวิทยาจังหวัดนครสวรรค์นะครับงานฝีมือของโรงเรียนนี้ไม่ธรรมดาเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กับพวกเขาเลยดีกว่าครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับน้องๆครับ
0: ครับอาจารย์ครับเครื่องปั้นชัชว
2: ดินเป็นดินเหนียวค่ะเป็นดินในท้องถิ่นในหมู่บ้านของเราค่ะแล้วก็จะเป็นรถแบคโฮไปตักดินในบึงมาน
0: ี่เป็นคนไปตักดินเองเลยป่ะครับเน
2: ี่
0: ย
2: ไม่ใช่ค่ะจะเป็นมีพนักงานคนตักดินแล้วเป็นดินของหมู่บ้านแล้วก็ตัก

0: ก็จะขายตามบ้านที่ทำเครื่องปั้นดินเผาค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ขายแล้วก็โรงเรียนเราก็ทำเหมือนกันก็ไว้ที่โรงเรียน
1: ครับ
0: ก็จะมีการหมักดินหมักดิน3วันหมักดินรวมกับทราย
1: ครับ
0: พอหมักได้แล้วเข้าที่ก็จะมาโม่
1: ซึ่งกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นหมักดินเนี่ยก็คือเราเริ่มทำแล้วตอนนั้น
0: เริ่มทำตั้งแต่เริ่มหมักดินเลยพอหมักดินก็มาโม่โม่นี่เราต้องโม่2รอบขึ้นไปถ้าโม่รอบเดียวมันจะมีเม็ดกวดหรือเม็ดหินอยู่ค่ะ
1: ม
0: ันจะไม่ละเอียดปั้นไปจะทำให้มือเป็นถลอกได้ค่ะแล
1: ้
0: วก็กระถางไม่เรียบโม่สองรอบแล้วก็มาปั้นขึ้นรูปเป็นอย่างนี้ค่ะพอปั้นขึ้นรูปแล้วเราก็
1: อย่างนี้เลยนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เอาไปพึ่งแดดพึ่งลมก็กลายเป็นกระถางแบบนี้
1: แบบนี้นะครับ
0: ใช่ค่ะพอแห้งแล้วจับก็ไม่เปื้อนไม่ติดมือ
1: เดี๋ยวนะครับผมขอลองจับดูหน่อยนะครับ
0: ค่ะ
1: ผมไม่ติดมือจริงครับนี่ครับ
0: พอแห้งแล้วน้ำหนักก็จะเบาลง
1: ครับผมแล้วเบาลงอย่างนี้แข็งแรงไหมครับ
0: แข็งแรงค่ะแต่ว่าจะแข็งแรงไม่เท่ากับตอนที่เผาแล้ว
1: โอ้
0: ใช่เพราะแบบนี้คือถ้าเราไปโดนน้ำก็จะละลายกลับไปเป็นดินเหมือนเดิม
1: โอ
0: ้ใช่ค่ะ
1: ก็จะมีขั้นตอนการเผาอีก
0: ใช่ค่ะเผาก็เผา3วัน2คืนค่ะ
1: 3วัน2คืนเลยนะครับ
0: ใช้ฟืนเผาเป็นเตาเผาค่ะอย่างเตาเผาที่โรงเรียนของเราเป็นเผาได้ประมาณ300ใบเป็นเตาเผาเล็ก
1: ๆครับผมน้องก็จะนั่งเฝ้าอยู่ตลอด3วัน2คืนไม่ไปไหนเลยนะ
0: ไม่จะมีพันลงหรือนักการ
1: เ
0: พราะพวกหนูก็เรียน
1: ครับผมก็คือช่วยกันเป็นทีมในโรงเรียนนี่แหละครับ
0: เป็นงานชุมนุมด้วยแล้วก็ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วยใช่แล้วก็เราเผาออกมาแล้วจะเป็นสีธรรมชาติของมันคือสีส้มก่อนเผาจะเป็นสีดำ
1: นี่นะครับ
0: จะเป็นสีส้มค่ะ
1: พี่ขอลองถือดูได้ไหม
0: ได้ค่ะได้
1: โอ้คุณผู้ชมค่อนข้างจะแข็งแรงด้วยนะครับเนี่ยนี่นะครับปานนี่มากพื้นผิวที่บอกว่าจับแล้วจะมีความเรียบนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวขอดูลายแบบเราหน่อยนะครับที่กำลังทำอยู่เป็นไงบ้างครับน้องโอเคครับน้องดูจริงจังมากเลยนะครับ
0: จ
1: ริงจังมากนะครับสุดยอดมากแล้วเราใช้แบบเป็นงานแฮนด์เมดใช้มือจริงๆทำเลย
0: ใช้มือจริงๆค่ะ
1: นี่นะครับแหมผลงานของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งชัดชวลิตวิทยานะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับจังหวัดนครสวรรค์ไม่ได้มีดีแค่โมจินะครับคุณผู้ชมครับเครื่องปั้นดินเผาก็มีดีด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ยังไงขอบคุณน้องๆมากนะครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับอันนี้ผมเอากลับบ้านเลยนะครับ

0: งานฝีมือมากมายหลายอย่างนะครับคุณผู้ชมแต่ละบูธนี่งัดกันมาแบบว่ามีงานที่น่าสนใจมากมายจริงๆเอ๊ะแต่ตรงนี้เขากำลังมุงอะไรกันอยู่นะคนสอดรู้สอดเห็นตัวยงอย่างผมเนี่ยต้องเข้าไปดูซะหน่อยละไปเลยนะครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: อาจารย์ไม่ได้ตกใจเลยครับเจอผมเนี่ย
2: ตกใจค่ะตกใจ
0: โอเคขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์นี่กำลังทำอะไรกันอยู่แล้วก็อาจารย์มาจากโรงเรียนอะไรกันครับเนี่ย
2: ค่ะก่อนอื่นต้องขอสวัสดีก่อนนะคะ
0: ครับ
2: ชื่อครูดารวรรณขันธลักษณ์ค่ะมาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24จังหวัดพะเยาค่ะและที่กำลังเห็นนี้เป็นวิธีการทำสบู่ค่ะซึ่งสบู่ของโรงเรียนเรานะคะจะมีส่วนผสมสำคัญจากน้ำมันรำข้าว
0: น้ำมันรำข้าวที่เราเอามาบริโภคนี่แหละครับอาจารย์
2: เราโรงเรียนของเรามีโรงเองเราจะคั้นบีบคั้นน้ำมันรำข้าวเองค่ะ
0: ครับผม
2: แล้วก็นำมาทำสบู่ซึ่งเป็นเบสของโรงเรียนค่ะก่อนอื่นต้องขอเรียนก่อนว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนประจำนักเรียนจะทำสบู่ใช้เองทำแชมพูใช้เองค่ะ
0: ใช้เองด้วยเหรอครับ
2: ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเลย
0: นะครับอาจารย์ดูผิวพรรณดีมากเลยนะครับผิวหยาบกร้านอย่างผมก็ใช้ได้ใช่ไหมครับอาจารย
2: ์ใช้ได
0: ้ค่ะโอเคครับแล้วนี่น้องๆแต่งตัวเหมือนมาทดลองวิทยาศาสตร์เลยครับ
2: น้องๆก็จะทำเป็นผู้ที่ทำสบู่คือที่มาของน้ำมันรำข้าวนะคะคือโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนประจำค่ะเราสีข้าวทานกันทุกวันอยู่แล้วค่ะแล้วทีนี้เราก็เลยต้องนำกะจากการสีค่ะเรามันจะได้แกบแก่กับแกบอ่อนค่ะเราจะนำแกบแก่นะคะไปอัดเป็นถ่านอัดแห้งค่ะ
0: ครับ
2: ส่วนแกบอ่อนนะคะเราก็จะมาบีบเป็นน้ำมันรำข้าวค่ะเป็นการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสร้างมูลค่าให้สิ่งของนั้นๆด้วยค่ะ
0: จะทำขายด้วยเหรอครับอาจารย์ครับ
2: ทำขายด้วยค่ะตอนนี้ของเราก็กระบวนการทุกอย่างผ่านอย.หมดแล้วเพียงแต่เหลือเลขอย.อย่างเดียว
0: ขายดีไหมครับอาจารย์ครับ
2: ก็ถามว่าดีไหมคือตอนนี้กำลังเป็นช่วงออกสื่อตลาดแล้ว
0: อ๋อเดี๋ยวผมลาออกจากการทำรายการมา
2: ช่
0: วยขายสบู่นะครับอาจารย์ครับ
2: มันจะดีมากๆเลย
0: ครับโอ้อาจารย์พูดภาษาเหนือ พูดเหนือเลยนะครับดีมากเลยครับ
2: อันนี้ก็หลังจากทำเสร็จแล้วเนาะเขาก็จะคือใส่สมุนไพรไทยนะคะสมุนไพรไทยเนี่ยของเราก็จะมีหลายตัวนะคะมีขมิ้นมะขามป้อมอย่างมะขามป้อมเองก็เป็น

0: ืชประจำโรงเรียนเรา
1: โอ้นี่เท่าที่ผมเห็นตอนนี้มีฐานไม้ไผ่นะครับมีเปลือกมังคุดนะครับแล้วก็มีขมิ้นที่อาจารย์โชว์เมื่อกี้นี้แล้วก็มะขาม
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นน้องๆนักเรียนของอาจารย์ใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่ค่ะจ
1: าก
0: คนที
1: ่
0: สนใจที่มาเดินในงานค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็นึกว่าเป็นเด็กๆจากโรงเรียนของอาจารย์นะครับแหมเนียนมากเลยนะคร
0: ับ เนียนมากเลย
1: โอเคนะครับ
0: เจ้า
1: ถ้าเกิดเจอเป็นนายแบบของเรามาอย่างนี้นะครับหล่อเหลาเอาการเลยทีเดียวเนี่ยอาจารย์คิดว่าควรจะเพิ่มเติมอะไรให้กับน้องๆเหรอครับได้อย่าง
0: น
1: ี้
0: เอาตัวสครับแล้วกันเนาะจะได้กระจ่างใสก็จะเป็นของฐานไม้ไผ่
2: ช่วยลดส
0: ิ่
2: งสกปรก
1: จากกระจ่างใสอยู่แล้วก็จะกระจ่างใสมากขึ้นนะครับ
0: มากข
1: ึ
0: ้นค่ะ
1: นี่นะครับ
0: ก็จะให้น้อง
1: ทำอย่าง
0: น
1: ี้เลยนะครับ
0: ทำได้ก็ลูก

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่สบู่ที่เราได้
1: ทำกันสักครู่หนึ่งเนี่ย
0: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะครับเป็นผลงานของน้องนี่นะครับแกะได้เลยใช่ไหมครับ
2: ค่ะแกะได้เลยค่ะ
0: นี่ครับเป็นไงครับสีสันสวยงามนะครับเป็นอย่างนี้นะครับโอ้โหสวยงามเลยทีเดียวนะครับหอมมากเลยครับอาจารย์ครับแล้วเมื่อเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะ
2: เอาไปแพ็ค
0: ให้น้องอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ
2: เอาไปแพ็คก่อนแล้วก็
0: แพ็คก่อนนะครับ
2: ติดตาโรงเรียนนิดหน่อย
0: อ๋อโอเคแต่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับที
2: ่อ
0: าจารย์ให้มานี่นะครับ
2: เป็นแบบจำหน่าย
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของนักเรียนฝีมือจากนักเรียนเยาวชนของเรานะครับจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24จังหวัดพะเยานะครับ

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่กับอีกหนึ่งบูธนะครับที่ได้มีการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพนะครับให้กับประชาชนหรือว่าผู้ที่สนใจที่เดินผ่านไปผ่านมาในงานเนี่ยถ้าเกิดสนใจก็สามารถมาฝึกอาชีพได้นะครับโดยตอนนี้ผมอยู่ที่บูธของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์นะครับเมืองช้างนะครับไม่รู้ว่าวันนี้เอาช้างมาฝึกหรือเปล่าครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ขอแนะนำตัวหน่อยคร
1: ับ ค่ะค่ะคุณครูชื่อนิชาดาบึ้งชัยภูมิค่ะ
0: ครับ
1: จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์นะคะ
0: แล้ววันนี้อาจารย์นำอะไรผมเห็นเนี่ยมีชื่อผลิตภัณฑ์
1: กระโอบค่ะสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์เป็นช้างกระโอบหมายถึงความหอม
0: ครับ
1: กระโอบจะเป็นภาษาเขมรค่ะ
0: ครับผม
1: เป็นภาษาเขมรทางจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็คือก็เลยเป็นช้างกระโอบ
0: ตัวนี้นะครับ
1: ค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะ
0: เป็นงานฝีมือที่ทำมาจากผ้า
1: ใช่ค่ะก็เย็บเล็กน้อยแล้วก็ด้านในก็จะเป็นกลิ่นกระบกับกลิ่นใบมะกรูดค
0: ่
1: ะก็มีความหอมทางธรรมชาติ
0: อาจารย์ครับทำยากไหมครับเนี่ย
1: ไม่ยากค่ะง่ายมากอันนี้คือเราใส่ใยสังเคราะห์ลงไป
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ใส่การบูนแล้วก็สมุนไพรลงไปจากนั้นก็เย็บติดหูติดกระพรวนนะคะแล้วก็สามารถที่จะใส่ให
0: ้
1: เป็นเครื่องประดับหรือเป็นเครื่องตกแต่งบ้านได้เป็นของฝากของที่ระลึกได้
0: แล้วก็มีกลิ่นหอมด้วย
1: มีกลิ่นหอมด้วย
0: ขอสัมภาษณ์ลูกศิษย์อาจารย์
1: ได้ค่ะยินดีเลยค่ะเรียนเชิญค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมช้างน้องตกใจอยู่นะครับเป็นยังไงบ้างครับไหนผมขอดูผลงานหน่อยว่าไปถึงไหนแล้วครับเนี่ยอ๋อนี่อันนี้เป็นส่วนด้านหลังของช้างใช่ไหมครับ
2: อันนี้ห
0: ัวหัวช้างนะครับอันนี้หัวช้างนะครับเออใช่ใช่ใช่มันเป็นหัวช้างนะครับนี่อันนี้งวงนะครับนี่นะครับน่าสนใจมากๆครับเดี๋ยวผมลองนั่งทำช้างดูกับอาจารย์หน่อยช้างเขาเรียกช้างกระอบนะ
2: ช้างกระอบ
0: โอเคได้เลยครับเอาละครับนั่งทำกันเลยครับอาจารย์มาครับนี่นะครับ

0: ุณผู้ชมครับและตอนนี้ผลงานชิ้นเลิศของผมก็ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับช้างกระอบของผมครับนี่ครับเป็นไงครับอาจารย
1: ์สวยมากค่ะสวยมาก
0: เหลือแต่ติดตาอย่างเดียวนะครับ
1: ติดตา
0: ผมสามารถนำไปขายได้แล้วใช่ไหมคร
1: ับได้ค่ะตัวละ59บาท
0: ตัวละ59บาทอาจารย์ครับเดี๋ยวผมลาออกมาทำช้างกระอบขายกับอาจารย
1: ์ยินดีค่ะย
0: ินดีครับ
1: ขายได้จริงค่ะขายได้จริงค่ะ
0: ที่ฝีมือดีอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมยืมเขามาครับอาจารย์ครับเอาคืนครับน้องครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับส่วนไหนเป็นส่วนไหนเป็นของใครนะครับไปทวงกันเราเองนะครับอาจารย์ช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยครับสำหรับการที่ถ้าเกิดเราจะอยากจะมาฝึกอาชีพกับอาจารย์นะครับ
1: ค่ะยินดีนะคะมาไปพบกันที่อาชีวศึกษาสุรินทร์ได้นะคะก็จะมีหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับการทำงานประดิษฐ์ของชำร่วยของที่ระลึกอย่างเช่นช้างกระโอบที่เรามองเห็นกันอยู่เนี่ยค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เรามีอีกมากมายเลยนะคะที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆเพื่อที่จะเอาไปใช้กับในชีวิตประจำวันแล้วก็เป็นของฝากของที่ระลึกได้ค่ะ
0: ครับก็สนใจที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้นะครับสำหรับพี่น้องจังหวัดสุรินทร์แล้วก็จังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงหรือใครจะเดินทางมาจากใต้จากเหนือจากมาที่สุรินทร์ก็ได
1: ้ยินดีมาก
0: ยินดีพบกับอาจารย์ได้นะครับนี่นะครับอาจารย์แบบยินดีต้อนรับอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์คร
1: ับ ขอบคุณค่ะ
0: และตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่อีกหนึ่งบูธฝึกอาชีพนะครับของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการนะครับเห็นเขาว่ามีการฝึกการเพาะต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยเป็นยังไงนะครับน่าสนใจจริงๆนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: เ
0: ดี๋ยวอาจารย์เชิญแนะนำวิธีเพาะต้นอ่อนนะครับ
2: ครับก็ก่อนอื่นเราก็จะนำเมล็ดนะครับต้นอ่อนทานตะวันนะครับมาเพาะนะ
0: ครับ
2: มาเพาะก็วิธีการก็โดยการนำไปแช่น้ำนะครับประมาณ8ชั่วโมงนะครับ8ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็จะนำมาหมักไว้ในกล่องนะครับในกล่องเพื่อที่จะให้รากเขาออกมาม ีรากออกมาหลังจากนั้นแล้วนะครับประมาณ18ถึง24ชั่วโมงเมื่อมีรากออกมาเราก็จะนำเมล็ดนั้นน่ะไปลงดินนะครับลงดิน
0: นี่นะครับผมเป็นอย่างนี้เลยนะครับ
2: นี่ครับอันนี้คือ1วันนะครับ1วันวันหลังจากนั้นก็จะเริ่มโตนะครับเริ่มโต
0: ครับ
3: อันนี้ก็คือ2
2: วันนะครับก็จะเริ่มโตแบบนี
3: ้แล้วก็จะไล่ไปเรื่อยๆ
2: จะได้ไปเรื่อย
0: ครับ
2: จนครบ7วันก็จะสามารถตัดขายได้
0: อาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยผมไม่เห็นภาพเลยครับอาจารย์สงสัยอาจารย์จะต้องพาผมไปดูแล้วครับว
2: ่
0: าขั้นตอนวิธีการทำยังไง
2: ครับ
0: เชิญได้นู้นนะครับ
2: ครับผม
0: โอเคไปเลยครับคุณผู้ชมครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ตรงบริเวณที่ได้มีการลงมือปฏิบัติจริงนะครับอาจารย์ใช่ไหมครับตรงนี้นะครับ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วด้านนี้คือ
3: วิทยากรชุมชนคุณหน่อยค่ะ
0: สวัสดีครับพี่หน่อยครับ
3: โอ้ดูแลอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ
0: เป็นไงครับกำลังทำอะไรกันอยู่ครับตอนนี้ครับ
4: อันนี้กำลังโรยเมล็ดอยู่ค่ะโรยเมล็ดเพื่อจะปลูกต้นอ่อนทานตะวันใช้เวลาในการเพาะในการปลูกเนี่ย7วัน
0: ครับ
4: ได้รับการกินได้เลย
0: ตอนนี้ก็คือกินได้เลยนะครับผมกินแล้วนะครับอ๋อยังนะครับ
4: ต้องรอ
0: เป็น7วันนะครับถึงจะกินได้เลยนะครับอ๋อแล้วเป็นไงครับนักเรียนเป็นไงครับได้ลองทำดูไหมฮะยากไหมครับ
4: ไม่ยากค่ะง่ายค่ะ
0: ไม่ยากนะครับง่ายยากไหมครับ
5: ไม่เลยค
0: ่
5: ะ
0: ไม่เลยเหรอครับโอ้โห
5: ไม่ยากค่ะสบายมากเลย
0: โอ้อาจารย์ใจดีด้วยนะครับนี่นะครับมีการหยอดคำหวานอย่างนี้ด้วยนะครับอาจารย์จุดเริ่มต้นทำไมเราถึงสนใจในการที่จะทำเพาะต้นอ่อนของเมล็ดทานตะวันอย่างเงี้ยคร
3: ับ คือสาเหตุที่เราเลือกวิชานี้นะคะก็คือเราคิดกิจกรรมที่ประชาชนจะได้รับความรู้ที่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรินะคะตัวนี้คือตัวจุดเด่นที่เราเอามาประชาชนทุกคนเนี่ยสามารถจะใช้ภาชนะในบ้านเช่นตะแกรงหรือตะกร้าก็ได้ไม่ต้องซื้อของในบ้านมีอะไรเอามาดัดแปลงได้นะคะคือพอประมาณแล้วก็สามารถที่จะทำสร้างรายได้ได้ตลอดเวลาทุกอย่างไม่มีทิ้งนะคะดินที่เหลือก็ไปปลูกต้นไม้เราทำเพราะว่าพ่อรักต้นไม้รักน้ำเราก็พยายามจะทำกิจกรรมทุกอย่างที่ตามรอยพระราชดำริค่ะ
0: ถ้าเกิดผมจะขอลองทำดูด้วยจะว่าอะไรไหมครับอาจารย์ครับผมว่าผมไม่เชื่อว่ามันจะง่ายอะไรขนาดนั้นใช่ไหมครับและหลังจากที่เราได้ทำการเพาะต้นอ่อนของเมล็ดทานตะวันนะครับในวันที
3: ่1
0: นะครับจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับอาจารย์ครับ
3: ค่ะใช่ค่ะวันที่2
0: วันที่2นี่คือโอ้แล้วสุดท้ายข้างบนนี่แหละครับ
3: วันที่7ค่ะพร้อมตัดขายค่ะ
0: โดดยอดมันนี่คือวันที่7เลยนะคร
3: ับ ใช่ค่ะ
0: โอ้ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับ
3: ค่ะ
0: อันนี้ผมกินได้เลยนะครับ
3: ได้ค่ะหวานค่ะลองเลยค่ะ
0: เด็ดจากตรงนี้เลยเหรอคร
3: ับ ใช่ค่ะ
0: ครับไม่อันตรายนะครับ
3: ไม่อันตรายค่ะไม่อันตรายค่ะ
2: ก่อนหนึ่งก็ต้องเอาไปล
0: ้
2: าง
0: อ๋อเอาไปล้างก่อนก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
3: เนี่ยล้างแล้วค่ะ
0: อันนี้ล้างแล้วนะครับ
3: ล้างแล้วค่ะทานได้เลยค่ะ
0: ทำการกินเข้าไปเลยนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไง
3: หวานกรอบค่ะ
0: อาจารย์ครับผมขอสารภาพอาจารย์นะครับว่าปกติผมเป็นคนไม่กินผักนะครับแต่ว่าโปรดิวเซอร์บังคับให้ผมลองกินดูนะครับอร่อยครับ
3: เดี๋ยวต้องให้โปรดิวเซอร์มากเลยหวานค่ะเพราะว่ามีประโยชน์เยอะค่ะ
0: อาจารย์ครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งการฝึกอาชีพนะครับที่เราจะสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับที
3: ่วิไลสรรพช่างสมุทรปราการนะคร
0: ับ
3: มีหลากหลายอาชีพนะคะวิไลอาชีวะหรือว่าสรรพช่างของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศนะคะสามารถเข้าไปเรียนหรืออบรมวิชาชีพได้ทุกวิชาชีพค่ะ
0: ครับผมสำคัญก็คือได้มีโอกาสที่จะตามรอยที่พ่อสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
6: ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ

นาแดนนี้ฉันเคยไถทำโอ้ร้องถูกไหมเนี่ยจับปลาสักตัวหนึ่งก่อนอ่ะ ผมอารมณ์ดีอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกดีมากนะครับที่น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับหันมาสนใจในวิถีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับต้องบอกว่าตามรอยพ่อเนี่ยแหมมีแต่ความสุขกายสุขใจนะครับตามวิถีชีวิตพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ได้ทรงวางรากฐานไว้นะครับคุณผู้ชมครับงานดีๆแบบนี้กิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยรายการของเราก็จะพยายามคัดสรรมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์อยู่แล้วนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับวันนี้ผมและทีมงานคงจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายทุ่งนาแดนนี้ฉันเคย

สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้อกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย

เบิ้ลสแลชหมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความท้าทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับการหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยต่อเข้ากับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดเดี๋ยวจะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ B เท่ากับมิวศูนย์ Ni ส่วน 2A โดย N คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดโซลีนอยด์นะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วโซลีนอยด์

0: เป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ B เท่ากับมิว Ni นะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก B เท่ากับมิวศูนย์ Ni นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณ sin เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin เซต้าเนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับพายส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ sin เซต้าหรือ sin พายส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ m คูณ g ซึ่ง m เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน g คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ
1: ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินดิเกตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง 3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง 3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง 3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง 4 ใน 2 ลบ 1 ส่วน 2 นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน 2 เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx

ากับ a x กำลัง2บวก b x บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาร์ม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น2 a x บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาร์ม x นะครับจะเท่ากับ2 a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c เนี่ยให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาร์ม1เท่ากับ2 f 1ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาร์ม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พาร์มแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาร์ม0บวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาร์ม0ครับบวก f พาร์มศูนย์เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาร์ม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาร์ม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3xdx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นี่เองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2

ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กําลัง3ลบ6คูณ1กําลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กําลัง3บวกคูณ0กําลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเฉดเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

สดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณคูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขนัยยะสำคัญเลขนัยยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขนัยยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขนัยยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขนัยยะสำคัญ

0: ช่น123มีจำนวนเลขนัยสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขนัยสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขนัยสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนข้างขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยสำคัญเช่น1.2 คูณ 10 ยกกำลัง 3 มีจำนวนเลขนัยสำคัญ 2 ตัว นั่นคือเรานับเลข 1 กับเลข 2 หลักการคำนวณของเลขนัยสำคัญนะคะ เราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบ และก็การคูณและหาร สำหรับการบวกและลบนะคะ ผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบ ตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหาง นำหางของเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้งสองดังภาพจะเห็นว่าทั้งสองกรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลับที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมา เพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนมวลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้

จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยรายการที่ให้ความรู้และเนื้อหาสาระในแวดวงการศึกษาในช่วง ETV Mac Report ในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับดร.รัชชัยสอนสุวรรณนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยและผู้อำนวยการโรงเรียนราชบริการนุเคราะห์จังหวัดราชบุรีเนื้อหาสาระในการบริหารสถานศึกษาของท่านจะน่าสนใจแค่ไหนนั้นเราไปรับชมกันได้เลยค่ะ

ประสบการณ์ในการทำงานก็เคยเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมกรมสามัญศึกษาเป็นเวลา8ปีแล้วก็ไปทำงานเป็นนักกฎหมายประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอยู่อีก4ปีแล้วไปเป็นนักกฎหมายอยู่ประจำกรมสามัญศึกษาอีก6ปีแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ1ปีแล้วก็เป็นอาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการจนถึงปัจจุบันก็20ปีครับปัจจุบันก็เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนราชบริการนุเคราะห์จังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดและเป็นโรงเรียนแข่งขันสูงมาตรฐานสากลโรงเรียนนี้ก็ก่อตั้งมาเป็นเวลา90กว่าปีนะครับตั้งมานานแล้วเป็นโรงเรียนที่เมื่อก่อนนี้ก็ให้เด็กผู้หญิงเท่านั้นมาเรียนนะครับแต่ต่อมาเนี่ยโดยฝีไม้ลายมือของผู้อำนวยการหลายๆท่านนะครับก็ได้มีการเปลี่ยนแนวคิดในการสร้างนักเรียนหญิงที่ให้เป็นคนที่มีคุณภาพของชาติบ้านเมืองนะครับก็สร้างมานะครับร่วม90กว่าปีผมก็เพิ่งมารับงานได้ประมาณทั้ง3เดือนแนวคิดในการบริหารที่นี่ก็คือให้เด็กมีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีระเบียบวินัยเป็นอย่างยิ่งและมีจิตสาธารณะแนวทางในการสร้างเด็กก็คือเราก็จะสร้างเด็กให้มี IQ สูงที่เรียกว่า intelligence quotient ถ้าเราสร้างเด็กมี IQ สูงได้เนี่ยเราก็จะนักวิชาการที่เก่งคนหนึ่งนะครับและต่อมาเนี่ยเราก็จะสร้างเด็กให้มี EQ ครับ emotional quotient ก็คือฉลาดในการอยู่ร่วมกันไม่ใช่เก่งอย่างเดียวเก่งแล้วอยู่คนอื่นไม่ได้อันนี้ต้องสร้างเด็กให้เก่งและอยู่คนอื่นให้ได้นะครับและสุดท้ายก็คือ moral quotient หรือ MQ ก็คือเราจะสร้างเด็กให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความเสียสละนะครับเรากำลังวางแผนสร้างตัวนี้อยู่ในเรื่องของ IQ นั้นเนี่ยเราก็ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีนะครับแล้วก็จะเน้นในเรื่องของภาษาเพราะว่าที่นี่ทั้งอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของเรียนแห่งนี้ก็คือภาษาต่างประเทศนะครับเรามีภาษาต่างประเทศอยู่ 4-5 ภาษาที่ให้เด็กได้เรียนไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาพม่าภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นนะครับก็เราก็จะมีเป็นคุณครูที่เป็นเนทีฟเข้ามาสอนที่มันกำลังเป็นปัญหาที่เราขบกันไม่แตกก็คือเราจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษกันมาตั้งแต่อนุบาลจนจบม.6เด็กก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ตัวนี้คือถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คงต้องย้อนกลับไปว่าแล้วเราจัดการเรียนการสอนกันแบบไหนก็จึงมีข้อค้นพบว่าคุณครูที่เป็นคนไทยก็ขาดความเชื่อมั่นในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษกับนักเรียนเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะหลบด้วยการมาสอนวิชาแกรมมาวิชาไวยากรณ์ซึ่งเป็นวิชาที่คุณครูถนัดเด็กก็จะเก่งไวยากรณ์ก็จะเรียนก่อนแต่ก็ไม่สามารถพูดได้ไม่สามารถฟังได้นะครับแล้ววิชาภาษาอังกฤษก็มีหน่วยการเรียนรู้เพียงแค่ 1.5 หน่วยนะครับเรียนแค่3คาบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องปรับนะครับให้มีวิชาเพิ่มเติมกลายเป็น4หน่วยนะครับ2หน่วยกิจ4ชั่วโมงนี่4ชั่วโมงเรียนเนี่ยผมก็จะต้องปรับใหม่แล้วว่า2ชั่วโมงแรกเนี่ยจะต้องจัดเป็นคาบคู่เพื่ออะไรครับเพื่อให้ครูต่างชาติเนี่ยเขาสอนให้ครบ4ทักษะเลยม.1เนี่ยผมอาจจะให้สอนฟังพูดอย่างเดียวเลยผมกำลังวางแผนอยู่ม.1จะให้สอนฟังพูดให้เด็กได้ยินฝรั่งพูดและเด็กเข้าใจฝรั่งพูดอะไรและเด็กอยากจะบอกอะไรฝรั่งเด็กก็จะพูดได้นะครับและโรงเรียนของเราก็จะทำให้มีศัพท์ของโรงเรียนขึ้นมาศัพท์ของโรงเรียนเนี่ยเราก็จะเอาศัพท์ที่มันใช้ในชีวิตประจำวันที่เราเรียกว่า active vocabulary เนี่ยมาเป็นหลักนะครับเราจะมีศัพท์ของโรงเรียนตอนนี้กำลังผลิตอยู่นะครับเด็กที่จะจบจากโรงเรียนนี้ได้เนี่ยจะต้องสอบศัพท์นี้ด้วยนะครับเขาเรียกว่า exit exam นะครับคือสอบออกคือคุณจะได้เกรด 3.7 3.8 ผมก็ยังไม่ให้ออกจนกว่าคุณจะสอบศัพท์นี้ได้สอบผ่านเรื่องศัพท์เขาจะต้องรู้คำศัพท์และคือคนถ้าไม่รู้ศัพท์ไม่มีทางนะครับไม่มีทางเลยที่จะพูดภาษาอังกฤษได้ต้องรู้ศัพท์หนึ่งอันนี้คือเราส่งเสริมให้คนเก่งอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องหันมามองและหันมาดูก็คือกรณีนักเรียนห้องท้ายนักเรียนห้องท้ายเนี่ยเขาจะถูกทอดทิ้งเพราะตัวเขาเองก็ไม่ค่อยอยากเรียนเขาเรียนคณิตศาสตร์เขาไม่รู้เรื่องเรียนวิทยาศาสตร์เขาไม่รู้เรื่องแล้วเขาถูกมองเป็นห้องท้ายเขาก็เป็นปมด้อยกับตัว

เขาครูก็ไม่อยากเข้าไปสอนเพราะเด็กเราเนี่ยจะเป็นปัญหาสังคมของทุกโรงเรียนเด็กห้องท้ายนะครับผมได้ใช้วิธีการหนึ่งมาแก้ปัญหาเด็กห้องท้ายแล้วได้ผลเมื่อลงที่โรงเรียนเดิมนะครับผมก็เลยเปลี่ยนวิธีสำหรับเรียนห้องท้ายโดยให้นักเรียนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมีโปรแกรมใหม่ขึ้นมาแทนที่จะเป็นโปรแกรมทั่วไปให้กลายเป็นศิลป์คอมศิลป์คอมคืออะไรครับก็คือให้เรียนคำนวณให้น้อยที่สุดเพิ่มภาษาเข้าไปหน่อยนึง อาจจะเพิ่มวิชาที่ไม่หนักนักและไปเพิ่มหน่วยการเรียนรู้ในวิชาคอมพิวเตอร์ให้มากที่สุดให้มากกว่าเด็กห้องคิงห้องกิฟถามว่าทำเพื่ออะไรครับเราต้องการให้เขาแค่ชื่อว่าเขาเรียนศิลป์คอมเขาก็มีคุณค่าแล้วว่าเขาโปรแกรมคอมนะเนี่ยโปรแกรมคอมนี่แสดงเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักคอมพิวเตอร์เวลาเขาคลิกอะไรไปเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหัศจรรย์การเรียนรู้เนี่ยมันเกิดผลโดยฉับพลันแล้วเขาก็จะกลายเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองและเขาจะมีเป็นคนที่มีคุณค่าต่อคนอื่นและที่สำคัญคือเขาจะภูมิใจว่าเขาเก่งกว่าเด็กห้องกิฟเขาเก่งกว่าเด็กห้องคิมประสบผลสำเร็จครับเด็กมีความสุขเด็กเรียนมีความสุขเพราะเขาเรียนมาเขารู้เขาเรียนแก้สมการสามชั้นเขายังไม่รู้มันทำอะไรได้อะเขาเรียนตรีโกณเขายังไม่รู้มันทำอะไรได้ไซน์สามสิบองศามีค่าหนึ่งสองแล้วไปทำอะไรอ่ะในชีวิตเขาไม่รู้แต่คอมพิวเตอร์เขาจะรู้นะครับตรงนี้ที่ผมทำอยู่นะครับความภูมิใจของผมก็คือผมได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งเป็นผู้อำนวยการเรียนมัธยมแห่งทุกคนทั้งประเทศไทยให้เป็นนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยเป็นความไว้วางใจที่ทุกคนมอบให้กับผมและผมก็มีความรู้สึกว่าชีวิตผมมีคุณค่าเมื่อเราเดินมาอยู่จุดนี้เมื่อไรก็ตามที่เราพูดเพื่อส่วนรวมเราไม่ได้พูดเพื่อตัวเองเนี่ยเราพูดได้เต็มที่พูดได้เต็มปากแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวใครเขาว่าเรานะครับแล้วมันก็จะประสบความสำเร็จหลายเรื่องก็ประสบความสำเร็จอยู่นะครับเป็นที่พึงพอใจของสมาชิกครับสมบัติทอนี่มาจากคำว่าสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยนะครับก่อตั้งมาร่วม40ปีแล้วนะครับโดยผู้ที่ก่อตั้งก็คือหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลและก็ดร.ก่อสวัสดิธานิชแนวคิดของสบมท.ก็จะมีเรื่องสำคัญอยู่2เรื่องก็คือเรื่องของการระดมสมองเพื่อช่วยภาครัฐนะครับในเรื่องของการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านมัธยมศึกษาแนวคิดเรื่องที่สองก็คือดูแลสวัสดิการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านสวัสดิการที่ทางการงานของผมในขณะนี้เนี่ยก็คือเรากำลังช่วยเหลือรัฐช่วยเหลือกระทรวงสาธารณสุขคิดและขณะนี้เรากำลังคิดในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาสำหรับคุณครูรุ่นใหม่นั้นจากข้อค้นพบที่ผมได้พบเนี่ยนะครับคุณครูรุ่นใหม่ก็จะเป็นคนที่ขยันและตั้งใจสอนนะครับแต่จะออกในลักษณะของการเป็นติวเตอร์มากกว่าทีเชอร์นะครับเขายังคิดว่าเขามีหน้าที่เพียงแค่ให้เด็กได้ความรู้เท่านั้นแต่เขายังขาดจิตวิญญาณของความเป็นครูเขายังขาดในเรื่องของความห่วงใยและใส่ใจในตัวนักเรียนที่นอกเหนือไปจากการเรียนการสอนความเป็นอยู่ของนักเรียนความเดือดร้อนของนักเรียนความต้องการความช่วยเหลือของนักเรียนคุณครูรุ่นใหม่ยังขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงอยากจะบอกคุณครูรุ่นใหม่ว่าผมอยากให้ท่านทั้งหลายเปลี่ยนภาพจากติวเตอร์ให้ท่านมาเป็นทีเชอร์หรือเป็นทีเชอร์ by professional เป็นครูมืออาชีพครับ

ครูเด่นมาคุยในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งโรงเรียนที่น่าสนใจในจังหวัดราชบุรีนั่นก็คือโรงเรียนวัดช่องราบซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับพุทธศาสนาโดยบูรณาการ

การเรียนรู้นอกจากนี้ยังมีชมรมพุทธศาสนาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใกล้ชิดพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นเนื้อหาสาระจะน่าติดตามมากแค่ไหนนั้นเราไปรับชมกันได้เลยค่ะ

ากวันหนึ่งซึ่งเกือบจะล่มสลายกลับลุกขึ้นยืนได้ด้วยศักดิ์ศรีเพราะพวกเราล้วนรักสามัคคีช่องลาภในวันนี้จึงก้าวไกลเพราะบ้านวัดโรงเรียนล้วนมุ่งหวังรวมพลังสร้างภาพให้ยิ่งใหญ่ณวันนี้ช่องลาภไม่อายใครเราพร้อมใจพร้อมสู้คู่เคียงกันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางบุษบาฤทธิสารผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องลาภจากบทกลอนนี้เป็นภาพของโรงเรียนวัดช่องลาภที่จากวันหนึ่งที่เกือบจะล่มสลายคือเกือบจะถูกยุบรวมสถานศึกษาแต่ณวันนี้ที่เราเติบโตอยู่ได้เพราะว่าเราใช้หลักวิถีพุทธในการดำเนินงานในโรงเรียนค่ะคือเราใช้หลักวิถีพุทธในการบริหารจัดการเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาคือใช้หลักอริยสัจ4ค่ะในการบริหารจัดการคือประกอบด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคค่ะทุกข์มาจากปัญหาที่โรงเรียนจะถูกยุบรวมสมุทัยคือเหตุของปัญหาคือผู้ปกครองย้ายนักเรียนไปเรียนที่อื่นนิโรธทำอย่างไรเราจะทำให้พ้นทุกข์คือต้องดึงนักเรียนกลับมาต้องสร้างความเชื่อมั่นของผู้ปกครองให้กลับคืนมามรรคทำอย่างไรจะสร้างความเชื่อมั่นของผู้ปกครองให้กลับคืนมาได้ค่ะซึ่งตรงนี้ตรงมรรคเนี่ยเราก็มีนวัตกรรมช่องลาภเทคนิคค่ะช่องลาภเทคนิคคือนวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนวัดช่องลาภประกอบด้วย CHONGLAP ค่ะ C มาจากคำว่า community หมายถึงชุมชนคือการนำชุมชนเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในสถานศึกษาซึ่งแต่เดิมเนี่ยชุมชนเขาจะไม่ค่อยเข้าโรงเรียนค่ะเราก็มาทำให้ชุมชนเข้าโรงเรียนให้เขาเห็นว่าโรงเรียนนี้เป็นของเขาไม่ใช่โรงเรียนของเราสมัยก่อนนี้นักเรียนน้อยโรงเรียนขนาดเล็กอ่ะเราก็จะได้เงินงบประมาณตามรายหัวก็งบประมาณก็จะไม่พอในการพัฒนาสถานศึกษาครูก็ต้องลงไปทำอาหารกลางวันครูต้องไปทำหน้าที่อื่นประมาณนี้ค่ะพอดิฉันเข้ามาอยู่นี่ก็ดึงชุมชนเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมมีผู้ปกครองเข้ามาช่วยประกอบอาหารกลางวันวันละ2คนมีผู้ปกครองที่เป็นผู้ชายเข้ามาอยู่เวรยามที่โรงเรียนคืนละ2คนตอนนั้นเรามีครูประมาณ4คนนะคะเราใช้กระบวนการหรือหลักการของวิถีพุทธเนี่ยให้มาแทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของเขาเริ่มตั้งแต่การกินอยู่ดูฟังค่ะสิ่งที่เขากินในโรงเรียนเนี่ยเราก็จะไม่มีอาหารขยะคือเด็กต้องรู้ว่าเขากินอะไรไอ้ที่เขากินไปเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อร่างกายเขาอย่างไรอันไหนมีประโยชน์อันไหนเป็นโทษอยู่อย่างไรคือชีวิตเขาเป็นเด็กยากจนในชนบทเงี้ยเขาจะต้องรู้ว่าเขาจะอยู่อย่างไรค่ะสิ่งที่เขาดูเขาเห็นเนี่ยเขาเห็นอะไรแล้วจะมาใช้ในปรับใช้ในชีวิตประจำวันเขาอย่างไรสิ่งที่เขาฟังเนี่ยเขาได้ยินได้ฟังอะไรเขาต้องรู้ว่าสิ่งที่เขารับฟังมาเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อเขาไหมก็เยอะมากเริ่มตั้งแต่ตอนเช้ามาก็จะเป็นกิจกรรมน้องไหว้พี่ค่ะตอนเช้านักเรียนมาถึงโรงเรียนเด็กที่เป็นรุ่นน้องก็จะสวัสดีรุ่นพี่ทุกคนค่ะแล้วก็รุ่นพี่ก็จะรับไหว้น้องคือพอน้องไหว้พี่เนี่ยพี่เขาจะมีความรู้สึกว่าเขาภูมิใจแล้วเขาก็พร้อมที่จะดูแลน้องค่ะน้องเขาก็จะเคารพพี่เขาก็จะดูแลน้องค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนักเรียนก็จะไปทำความสะอาดในบริเวณที่เขารับผิดชอบเพราะว่าช่วงแรกๆน่ะเราไม่มีนักการพันโรงค่ะเด็กทั้งครูก็จะต้องทำทุกอย่างเองหมดค่ะก่อนเคารพธงชาติเราก็จะมีการปลูกฝังด้านความรักชาติอะค่ะให้เด็กเขาได้กล่าวคำรำลึกชาติรำลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษก่อนที่จะร้องเพลงชาติก็สวดมนต์สั้นพอสวดมนต์เสร็จเราก็จะให้นักเรียนไป

เดินแถวสมาธิก่อนจะเดินแถวก็จะผ่านพระพุทธรูปนักเรียนทุกคนก็จะหยุดไหว้พระพุทธรูปก่อนแล้วก็ไปนั่งพร้อมกันที่ห้องประชุมแล้วก็นั่งสมาธิสวดมนต์บางวันก็จะเป็นสวดมนต์แปลค่ะถ้าเป็นวันพระเราจะสวดมนต์แปลแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะสวดมนต์ทำนองสารพันยะทั้งโรงเรียนค่ะแล้วก็คุณครูมีเรื่องอะไรก็ถึงจะพูดคุยกับเด็กหลังจากนั้นซึ่งเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราพูดหน้าแถวเนี่ยเด็กเขาจะไม่มีสมาธิแล้วก็จะแดดร้อนแต่ถ้าเขาไปนั่งสบายๆเขาก็พร้อมที่จะรับฟังครูแล้วเขาก็มีสมาธิด้วยค่ะทุกวันพระนี่ตอนวันพระเราจะสวมชุดขาวทั้งครูและนักเรียนแล้วก็ตอนเช้าก็จะตักบาตรตอนเช้าค่ะเราจะนิมนต์พระจากวัดลงมารับบาตรเด็กก็เด็กก็จะยืนแถวที่ถนนหน้าอาคารเรียนเป็นแถวเตรียมอาหารแห้งบ้างอาหารสดบ้างใส่บาตรเสร็จก็นิมนต์พระไว้หนึ่งรูปพระที่เหลือท่านก็จะกลับวัดเพราะว่าที่วัดจะมีประชาชนรออยู่ค่ะก็เหลือพระไว้หนึ่งรูปแล้วหลังจากนั้นเด็กก็จะมีหัวหน้าทีมก็จะอาราธนาศีลค่ะแล้วก็รับศีล5มื้อกลางวันเราก็ทานมังสวิรัติที่โรงเรียนค่ะคือตอนแรกๆเนี่ยมังสวิรัติเนี่ยตอนแรกๆจะมีปัญหาว่าแรกๆนั่นหมายถึงตั้งปี4-6-4-7เลยนะค่ะเด็กๆเขาจะไม่ค่อยชอบแต่เราต้องปลูกฝังมาตั้งแต่อนุบาลเลยว่าเขาทานมังสวิรัติเนี่ยเขาได้อะไรค่ะเราบอกว่าวันนี้เราไม่ฆ่าสัตว์นะเราปฏิบัติศีล5นะเราไม่ฆ่าสัตว์แล้วเราก็ไม่สนับสนุนให้คนอื่นฆ่าสัตว์ด้วยสิ่งที่เขาได้อ่ะคือสมมุติว่าได้พวกผักอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเขาอย่างไรสุขภาพกายได้ประโยชน์อะไรสุขภาพจิตได้ประโยชน์อะไรเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาอิ่มเองเขาได้บุญเราจะเน้นสะอาดสว่างสงบสะอาดคือบริเวณเนี่ยสะอาดค่ะเด็กจะไม่ค่อยไม่มีขยะที่นี่ไม่ค่อยทิ้งขยะค่ะสะอาดสว่างคือปัญญาคือเราจะติดพวกพุทธสุภาษิตอะไรต่างๆไว้ตามบริเวณต่างๆในโรงเรียนค่ะแม้แต่ในห้องน้ำค่ะค่ะสงบก็คือเขามีพอเขามีสมาธิเนี่ยจิตเขาจะสงบแล้วเขาก็จะเกิดปัญญาคือตรงนั้นก็จะทำให้สว่างคือเกิดปัญญาด้วยก็พวกเราก็เจอกันทุกวันแล้วก็จะสวัสดีกันทุกวันค่ะนักเรียนก็สวัสดีครูก็สวัสดีผอ.ก็สวัสดีครูที่มีอายุเยอะกว่าด้วยนะคะแม้กระทั่งแม่ครัวหรือพานโรงอ่ะคุณครูเราก็สวัสดีค่ะถ้าเป็นภาพของโรงเรียนเนี่ยน่าจะเป็นภาพของการสวดมนต์หมู่นะคะสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสารพันยะซึ่งเราทำมาตั้งแต่ปี4-6ละค่ะแล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้รับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรับโล่พระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีค่ะคือภาพความเปลี่ยนแปลงถ้าถามตัวพี่เองก็จะเหมือนกับมองเห็นไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าพี่มาเป็นผู้บริหารที่นี่ปี4-6คือปลายปี4-5แล้วเหมือนกับว่าเราก็เริ่มปั้นเด็กของเรามาเลยฉะนั้นภาพที่เราเห็นคือภาพเด็กเขาก็จะเป็นอย่างที่เราปั้นค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่อื่นเขามองอ่ะเขาก็จะมองว่าเด็กเราเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วก็นิ่งค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่เรามองเห็นคือโรงเรียนวัดช่องล่ามเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ขาดครูค่ะครูไม่ครบชั้นครูไม่ตรงตามวิชาเอกแต่ว่าผลสัมฤทธิ์เราจะอยู่ในอันดับต้นๆซึ่งตัวเราเนี่ยวิเคราะห์ได้ว่าเหตุมาเด็กเขามีสมาธิคือพอเด็กเขามีสมาธิในการมีสมาธิอยู่แล้วเนี่ยเขาจะรับรู้อะไรได้มากกว่าเด็กปกตินะคะถ้าจะเห็นได้ชัดก็คือวันพระนะคะทุกวันพระนี่ก็ผู้ปกครองก็จะเตรียมอาหารให้ลูกมาใส่บาตรสิ่งที่เห็นชัดเจนอีกอย่างนึงคือพอเราทำวันพระเนี่ยเราใส่นุ่งขาวห่มขาวทุกวันพระเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนค่ะซึ่งเราก็ทำมาตั้งแต่นุ่งขาวห่มขาวนี่ปี48ค่ะซึ่งสมัยก่อนเนี้ยแถวเนี้ยยังไม่มีโรงเรียนไหนทําเราก็ทําเป็นโรงเรียนแรกแล้วคือเราจะภูมิใจว่าเวลาคนอื่นเค้าเห็นเราเนี่ยถ้าเราไปเดินตลาดนัดเนี่ยสมัยก่อนเราจะอายแต่เดี๋ยวนี้เราไม่อายพอเราไปเดินตลาดนัดหรือเราไปเดินที่ไหนคนอื่นเห็นจะบอกอ้าววันนี้วันพระเหรอความภูมิใจก็คือเรามาสร้างโรงเรียนที่จะล่มสลายนะคะให้กลับเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมีผลงานระดับประเทศค่ะ

จากเป็นโรงเรียนวิถีพุทธราชทานเรายังเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานมีนักเรียนรางวัลพระราชทาน6คนนะคะมีนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมระดับประเทศใน4คนมีเด็กดีเด่นเด็กดีเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับประเทศใน1คนค่ะแล้วก็เด็กเราที่ได้เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพแล้วก็รับโล่พระราชทานจากพระองค์โสมอีก6คนค่ะซึ่งมันหาได้ยากมากในโรงเรียนเล็กๆนะคะเพราะว่าเรามีตัวป้อนน้อยค่ะเด็กเรามี100กว่าคนเองแล้วก็เป็นเด็กอนุบาลซะส่วนใหญ่ป.5 ป.6 นี่ก็มีไม่เยอะแต่ว่าเด็กเราสามารถที่จะทำกิจกรรมจนได้รับโล่พระราชทานหลายคนค่ะน่าจะเป็นความร่วมแรงร่วมใจร่วมมือความมุ่งมั่นของครูนะคะในการที่อยากจะทำให้เด็กบ้านนอกเด็กด้อยโอกาสบ้านนอกเนี่ยเขาได้มีโอกาสคือเด็กที่นี่แต่ก่อนเนี้ยโรงเรียนขยายโอกาสแถวๆใกล้ๆเนี่ยยังไม่อยากได้เด็กเราเลยแต่เดี๋ยวนี้เด็กเรามีโควต้าไปเรียนในเมืองค่ะแล้วก็ศิษย์เก่าเราก็ที่ได้นักเรียนรางวัลพระราชทานคนแรกเนี่ยตอนนี้ได้1ทุน1อำเภอ1ทุนไปเรียนปริญญาตรีที่ฝรั่งเศสก็เป็นความภูมิใจของโรงเรียนแล้วเราก็มองว่าเด็กพวกนี้เราสร้างเขามาโดยใช้หลักของโรงเรียนวิถีพุทธอ่ะมีความรู้สึกว่าเราก็เหมือนกับว่าเราก็ทำมาถึงที่สุดแล้วนะคะก็จะรักษาสภาพที่สุดเนี่ยไว้ตลอดไปอะค่ะจริงๆก็อยากจะบอกว่าหลักของวิถีพุทธเนี่ยเป็นหลักของวิทยาศาสตร์ที่เราสัมผัสได้นะคะสมัยก่อนเราก็พูดแบบคนพาลเนาะทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปแต่พอเราทำโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยเรารู้ว่าทำดีย่อมได้ดีแต่ทุกวันนี้ถ้าหากว่าบางคนยังคิดว่าทำดีไม่ได้ดีก็อยากจะบอกว่าทำดีย่อมได้ดีแต่ที่ทำดีไม่ได้ดีเป็นเพราะว่าเรายังทำดีไม่พอค่ะต้องทำดีต่อไปค่ะถ้าอยากฝากถึงคุณครูรุ่นใหม่ก็อยากให้เป็นครูด้วยจิตและวิญญาณครูค่ะเด็กรุ่นใหม่เก่งนะคะแต่ว่าความจิตวิญญาณครูบางคนอาจจะยังน้อยไปซึ่งก็ถ้าโรงเรียนไหนที่มีคน2เจเนเรชันอะไรอยู่ก็จะดีค่ะจะเติมเต็มซึ่งกันและกันบางสิ่งที่ครูรุ่นเก่าทำได้เด็กรุ่นใหม่อาจจะทำไม่ได้บางเรื่องครูรุ่นเก่าทำไม่ได้ก็ต้องอาศัยเด็กรุ่นใหม่เราต่างคนต่างมาจากต่างที่เราต่างคนต่างมีความมุ่งมั่นเราต่างคนต่างจิตต่างใจกันแต่เรามีสิ่งเหมือนกันคือความดีเราไม่หวั่นอุปสรรคและขวากหนามไม่กล้ามความเหนื่อยยากจากหน้าที่เราชนะความชั่วด้วยความดีเราจึงมีสุขใจในผองเรา

็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยในวันนี้หวังว่ารายการเราจะให้สาระประโยชน์ในแวดวงการศึกษาและสาระดีๆขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเราเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติ

0: รรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3เฮ้ย
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียนะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
4: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆบัวทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหร

0: ที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
1: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
4: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
1: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
4: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
0: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
5: สงพระเจริญ
3: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
5: ครับคุณปู
0: ่ DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
1: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
4: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
1: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
5: ้ครับ
6: คุณครู
1: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
5: รับทราบครับ
2: ไว้พบกันใหม่นะ
1: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: ื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
2: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
1: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
4: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
1: ตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:40 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงๆเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A prime เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin theta เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉย วิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยด้วยเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉื่อยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉื่อยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉื่อยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉื่อยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันหนึ่งที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลังสอง

y เท่ากับ at กำลัง2บวก bt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tagger นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็นนั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a เล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tagger นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a' prime เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งพี่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปต์ที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะ

จากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบนทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะ
ก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่โคโรพาสค่ะโคโรพาสนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membraneOuter membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ Inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง Outer membrane แล้วก็ Inner membrane นะครับประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า Inter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุ่มค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆ

ข้าวนะคะของคอโรพาสค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะครับเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซนเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพกค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1ครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับ Ribulose นะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphogesterate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphogesterate เนี่ยก็มีการเปลี่ยน
ี่ยนแปลงนะครับไปเป็น 1,3 บิสฟอสโฟกลิเซอรีนนะครับมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการไลท์รีแอคชั่นค่ะและ 1,3 จะซินดิซิสนะคะหรือสั่งเคาะกลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นเนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเอง

ค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่ Stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ Light Reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือไซคลิกนะคะอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์โปรดักที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์โปรดักนะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินเนซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่ Stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โทษช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตแล้วใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนั้นได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออก

มานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะ
2: หรืออ่างเก็บน้ำหรือพระจินดาไงไม่รู้

0: เรียนเมืองจันทร์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
1: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
0: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้นะเฮ้ยเย
1: ้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
0: เอาของลุงด้วยอะ
2: โอ้อร่อยครับอร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
1: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
2: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
0: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
1: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
0: าม
1: ากินเลยมาม
0: ากินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
0: กิน
1: โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งแม่วิ่ง
0: เดี๋ยวอย่าหนี
1: มาตัดสิน
0: ก่อน
3: ซึ่งการสืบสารรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
4: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทสของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช่
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของนะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินดิเคตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง 3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง 3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง 3 บวก 1 กลายเป็น 2x กำลัง 4 นั่นเองครับแล้วหารด้วย 4 จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง 1 จนถึง 3 นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น

80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ f(x) เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f1 ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ f1 นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม0บวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาม0ครับบวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3xdx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f

3 x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นั่นเองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น45 x กำลัง2 4คูณ3เป็น12 x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ45 x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น45 x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ12 x อินทิเกรตได้เป็นลบ12 x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก2 x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: คยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
1: ฮะ
0: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน Free Body Diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง N แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ Free Body Diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง Nเราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้ วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรงเอ็นเกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาชั่งแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งนึงที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนักที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วยทีซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนนึงเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับ ครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมล

จะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย SIT Graduate Institute Vermont ประเทศสหรัฐอเมริกาบริษัท TOT จำกัดมหาชนในหัวข้อเรื่อง Learning to Read, Reading to Learn, Reading as a Tool for Lifelong Learningซึ่งชุดนี้มีทั้งหมด10ตอนแล้วก็ตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายตอนที่10นะคะวิทยากรของเราคือ Professor Margie Anderson จาก SIT Graduate Institute Welcome you all to the 10th session of the series on Learning to Read, Reading to Learn, Reading as a Tool for Lifelong Learning. This is a teacher training series on video conferenceorganized by the Distance Learning Foundation with the support of the American Embassy in Bangkok, TOT Public Company Limited, and SIT Graduate Institute Vermont, the United States. Our guest lecturer is Professor Margie Anderson, and I welcome you, Margie.
1: Thank you so much. Sawadika, everybody. It's a pleasure to be with you again.And I am sorry that this is the last session because this has been so much fun and really a great experience to work with you again and to see so many familiar faces. Before we move into doing an overview and moving into our activities for the final session, I just have to do something a little bit

0: มาดี้นี่เป็นพระรหัสตอนกลางคืนนะคะของเรา8โมงเช้าของมาอาจารย์มาดี้ก็3ทุ่มตอนนี้อาจารย์ก็3ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้ของเขาหน้าร้อนก็พระอาทิตย์ก็จะตกช้าหน่อยนะคะเขาบอกว่าเป็นสีที่สวยมากแล้วก็ทำให้เขานึกถึงประเทศไทยนะคะเพราะอาจารย์มาดี้ก็อยู่ประเทศไทยด้วยนะคะก็บินไปกลับไปมานะคะก็เลยเป็นภาพที่ทำให้นึกถึงประเทศไทยซึ่งมีสีสันสวยงามนะคะมีอะไรที่สวยงามซึ่งแม้ว่ายังไงก็ตามนะคะอาจารย์บอกว่าเปรียบเทียบก็เหมือนกับหัวหินที่อาจารย์ไปเห็นมานะคะเพราะว่าถ้าที่กรุงเทพนี่จะไม่มีภาพแบบนั้นนะคะจะมีแต่ตึกรามบ้านช่องค่ะ
1: Thank you so much. So if we could have the very first slide that talks about the overview of our last session together.In the last two sessions, sessions 8 and 9, you had in your packets this idea of phonemic strategies for reading, and we kept getting so busy with other activities that we didn't get to them. So we're going to start with them tonight. Actually, it's the next one after that, please. The first slide of the series. Thank you. So we're going to do that first, just to make sure we have a chance to cover it. It's just the idea thatThere are small little even games or techniques that you can be doing with your students to help them with reading. And the idea is understanding how English is put together is what we're going to look at. Then there's a very important concept that you're probably familiar with, but I felt it would be important that we just do touch on it. And that's the difference between top-down and bottom-up processing in reading. So it's kind of a chance for us to touch on one more topic area that's very important. And then you're going to work with a reading, and this is going to be in small groups, and we'll take a little bit of time for this. I hope we have plenty of time, where you really begin to think about how you would...Do work with reading in maybe a slightly different way going forward. So it's encouraging you to think creatively about some very simple readings that we've identified. Then I know for sure that we have at least a couple of people who have brought in examples of successful strategies that they have used, and we're going to have time for sharing of those, which will be wonderful. And finally, we'll do a little bit of closure because it's our last time together for now. Naraporn.
0: สำหรับ overview นะคะของก็จะอาจารย์มาด้วย phonemic strategies นะคะซึ่งก็อาจารย์จริงๆอาจารย์เตรียมไว้ในเซสชั่นที่แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสได้พูดถึงนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าจะเป็นเกมอะไรง่ายๆซึ่งจะทำให้นักเรียนเนี่ยนะรู้จักวิธีการที่จะ อ่านนะคะแล้วก็รู้จักคำศัพท์นะคะได้ง่ายๆนะคะแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งนะคะซึ่งเป็นหัวข้อสำคัญของเซสชันนี้ก็คือ top down กับ bottom up processing นะคะในการอ่านนะคะซึ่งก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งซึ่งสำคัญนะคะในการที่จะ เรียนรู้ทักษะการอ่านนะคะแล้วหลังจากนั้นก็อาจารย์มาตี้จะให้ท่านอาจารย์นะคะได้ลองคิดวิธีการที่จะพัฒนาหรือว่าคิดหา strategies นะคะในการที่จะสอนการอ่านโดยอาจารย์จะมีตัวอย่าง text มาให้นะคะแล้วให้คิดเองช่วยกันคิดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการที่ท่านอาจารย์ที่นำเอาเทคนิคการสอนการอ่านนะคะที่ได้รับทราบจากอาจารย์มาร์ตี้ในเซสชั่นก่อนๆเนี่ยไปทดลองใช้เนี่ยนะคะมาเล่าให้เราฟังนะคะอีกนะคะก็มีท่านอาจารย์หลายท่านนะคะที่นำผลงานของนักเรียนผลงานของท่านอาจารย์เองนะคะมาเตรียมที่จะมาแชร์ให้เราฟังนะคะแล้วก็คงจะเป็นตอนจบของชุดนี้นะคะในช่วงท้ายค่ะ
1: โอเค so we go to the next slide please and we're going to just launch right into phonemic awareness the notion of however we can work with our students to understand how pieces of the language come together to make wordsAnything we can do to help them understand that will make them more comfortable and confident. One of the things that's the biggest stumbling block for people learning to read in English is coming upon a word that they cannot figure out or coming upon something that's unfamiliar and they don't feel like they understand.

0: ามาสร้างมาทำประโยคให้เป็นประโยคสั้นๆหรือวลีสั้นๆนะคะที่ง่ายนะคะอ่านดูอาจจะสนุกด้วยซ้ำนะคะแล้วก็มีความหมายค่ะ
1: Okay, so now it's going to be your turn again. So back to your partners, and this is on the next slide. So just take, again, 2 minutes. See if you can think of one or two more sets like the ones we just did. So in other words, you're going to try to find out the end, couple of letters, it, at, ut, ut, and then at least 4 initial soundsthat would make words in English. So they have to be real words that you would encounter in a reading text. So just work with your partners for a minute, and again, we'll share one or two from Bangkok and one or two from Hua Hin.
0: Just a set of rhyming words, or do we need to make sentences?
1: Yeah, just the set of rhyming words, just exactly like we just did. Just that sense of coming up with a set of rhyming words.
0: Okay. ค่ะ สัก 2 นาที นะคะ อาจารย์ คิด คำ กลุ่ม คำ นะคะ ที่ มี สัมผัส คล้อง จอง กัน นะคะ อย่าง ตัว อย่าง ที่ ให้ มา ใน สไลด์ สุด ท้าย เมื่อกี้ ค่ะ

0: ได้ยังคะอาจารย์ได้แล้วนะคะ I think we have feedback from Bangkok now
1: Great okay thank you let's go ahead
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: I start with IN pin
1: okay
2: bin sin tin
1: perfect thank you
0: มีอีกไหมคะทางกรุงเทพเชิญค่ะ
3: ต่อค่ะ
2: moose choose loose goose
1: Ah, the double O S E ending.
2: Right. Oose.
1: Yeah. Okay. Great. Thank you. Wonderful. Yeah, that's it. You wouldn't think there'd be so many words in English who end that way. That's interesting.
0: ค่ะมีอีกไหมคะขออีกสักท่านหนึ่งค่ะเชิญค่ะอาจารย
1: ์ Anybody else from Bangkok, or should we go to Hua Hin?
0: Yeah, one more from Bangkok. Yeah.
1: Okay.
0: อาจารย์ลุกไปได้ไหมคะอ้าย

0: of the word. And of ing. Sing, ving, ring, bring.
1: Wow. Okay. Thank you.
2: 卡车汤湖行卡。
3: Double E.
4: What line?
3: B, C, V, N.
5: ก็เขาเชิญหัวหินแล้ว
4: อ่ะ Bangkok ค่ะ
1: Thank you.
5: คำง่ายๆเราอยากโชว์เราก็ไม่ได้โชว
2: ์ And one more from Hua Hin, please.
4: โอ้ยแล
5: ้วมันมองเห็นอยู่ว่าอายุ
6: A, G, E.Page, stage, wait, N A T E, gate, rate, plate, and O O M, bloom, groom, zoom. That's all.
1: Okay, thank you.
5: Zoom,
1: yeah.
5: Zoom, yeah. O O M.
1: You know, one of the things that I find about these rhyming activities, I mean, there's a reason why. Songs and poems and children's stories use the rhyming. It's a pleasant thing. We actually, the human beings like to hear these sets of words that sound alike. And so it can be a very relaxing activity for your students, but they also will learn something if maybe just periodically you do a contest to see how many words can they come up with, different rhyming categories, and make them more and more challenging over time. And I think you begin to inspire the students to think about, again, the whole purpose of phonemic activities is for them to think about how the language of English is put together. And they can think about the parts, and it can be a very, very enjoyable activity, actually. So go ahead, Naraporn, and then we'll move on to the next set.
2: ค่ะท่านอาจารย์ก็หาคำคล้องจองมาให้เยอะแยะมากเลยนะคะก็อาจารย์มาดี้ก็บอกว่าเป็นเกมที่สนุกนะคะแล้วก็พวกคำคล้องจองนี้มักจะใช้กันในเพลงในบทกลอนนะคะหรือว่าแม้แต่ในเรื่องนิทานสำหรับเด็กนะคะซึ่งทำให้คนอ่านคนฟังเนี่ยรู้สึกรีแลกซ์นะคะแล้วก็ฟังเสียงคล้องจองนี่นะคะแล้วก็รู้สึกสนุกสนานนะคะอาจารย์แนะนำว่าอาจจะให้นักเรียนแข่งกันเป็นครั้งคราวนะคะหาคำคล้องจองนะคะแล้วก็อาจจะให้แต่งประโยคแต่งวลีเพิ่มเติมนะคะอาจารย์ก็จะได้นักเรียนก็จะได้เรียนรู้ศัพท์เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการที่จะคือเรียนรู้ว่าคำเนี้ยสามารถที่นำมาใช้ได้มากขึ้นแค่ไหนนะคะโดยที่มีความหมายด้วยนะคะแล้วก็สนุกด้วยและไม่ยากด้วยค่ะ
1: โอเค so let's move on to the next slide and the next topic which is something that you're probably very familiar with but I felt we needed to touch on it before our time with reading was over so this is the difference between what is known as a top-down or bottom-up processing and this is a term that's not only used for reading if you were to do an internet search you're going to find the words top-down and bottom-up are used in all kinds of things management just different business texts even how computers are organized and they're just it's a widely used term but we're using it in reading in a very specific way and I'm asking a rhetorical question which I'll answer because we're going to move on to have some experiences with both what is the main difference in these styles and with reading we're thinking that bottom up is when we're really beginning with every single word it's oftentimes what new beginning readers do this is when you hear somebody reading something where they're really struggling to pronounce every word perhaps what is the and then they can't pronounce difference because it's too difficult to

0: word. That's really bottom up. It's really word by word by word. And it's a very important process. So one is not better than the other at all. They're both very important. Top down is more when you're thinking in the global sense of what might this article be about. And if you remember in an earlier session when we were talking about schema theory, the importance of recognizing markers in the text, looking at the label or the heading, looking at pictures. Top down is kind of what is this going to be about? And I don't know about you, but for me, when I read a newspaper, for example, I am relying very heavily at first.
1: ดามกับบอททอมอัพนะคะในการอ่านอาจารย์เริ่มด้วยบอททอมอัพนะคะคืออาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเป็นวิธีที่เริ่มต้นในการเรียนภาษาเลยนะคะคือว่าเริ่มที่จะเรียนรู้เป็นคำๆทีละคำอาจารย์บอกว่าอ่าน every single word คือทุกคำเลยนะคะแล้วก็พยายามที่จะออกเสียงทุกคำนะคะซึ่งนั้นจะปรากฏในนักเรียนในระดับในวัยที่เริ่มต้นเรียนภาษานะคะอ่านเป็นคำๆนะคะแปลเป็นคำๆนะคะแล้วก็แต่ส่วน top down เนี่ยนะคะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ใช้คำว่า global sense คือว่าให้เหมือนกับว่าเราอ่านแล้วให้เราเนี่ยรู้ gist อีกคำหนึ่งคือ gist G-I-S-T นะคะเราเคยเรียนรู้ไปแล้วจากใน session ก่อนๆของอาจารย์มาจีนะคะว่าให้รู้ใจความสำคัญจับใจความสำคัญของสิ่งที่เราอ่านให้ได้อันนั้นก็คือ top down นะคะซึ่ง อย่างเช่นอาจารย์เคยพูดถึง schema theory นะคะว่าเวลาเราอ่านเนี่ยเราก็ดูอาจจะดู อะไรฮะดูชื่อเรื่องจะใช้วิธี top down นะคะเพื่อที่จะดูว่าจับจิสจับใจความสำคัญให้ได้เพื่อจะดูว่าควรจะอ่านข่าวนั้นต่อไปให้ละเอียดหรือไม่นะคะน่าสนใจพอไหมนะคะหรือว่าอ่านพอจับใจความได้แล้วก็ผ่านไปนะคะค่ะ
0: Okay, so let's have an experience with top down and bottom up, and we're going to use the reading that you have in your packets of handouts, and I believe is going to be projected also on the screen for people who are not in a studio. This is the text called We Need Bees. And so what I'm going to ask you to do now is to work with that text. We'll just take a minute with this screen, and then we can project up the reading in just a second. We're going to work with this short reading initially from a bottom-up processing modality. And I want to give credit. These texts and the ones that you're going to be working with a little bit later on are all from a website called One Minute Reader, and we'll show you that a little bit later so you can see where it is. But these are just sample readings that they have on this website that sells texts that are graded to different levels. So I'd like you to work really just with one partner because I think that'll be the easiest rather than trying to work with a whole group at your table. You'll notice that on the text, We Need Bees, certain words are highlighted in bold. That's the way they came in the text. So looking at the second bullet, please try to give a meaning, either a synonym, so another word that means the same thing, or a description of the words that are in bold. And again, you can just kind of imagine that you're a beginning reader and maybe there are some words you don't know at all, and circle them. So this is an example of a bottom-up approach to this text. So work with the partner for a few minutes, and then we'll take a couple of examples from both sites about the synonyms or descriptive words that you came up with for some of the words in the text. So take 2 minutes or so with a partner.
1: ค่ะ ขอสไลด์ 11.1 ขึ้นเลยนะคะที่เป็นเท็กซ์หนึ่งเรื่อง We Need Bees นะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะอาจารย์มาจี้ให้เท็กซ์ที่มานะคะเท็กซ์ที่มาจากเว็บไซต์ที่ชื่อ One Minute Reader นะคะ เป็นเท็กซ์สั้นๆนะคะอาจารย์จะเห็นว่าสั้นมากเลยนะคะอาจารย์ให้ใช้วิธี Bottom Up นะคะคือว่าให้อาจารย์กับเพื่อนอาจารย์ที่นั่งข้างๆนะคะลองหานึกหาคำซินอนิมนะคะหรือว่าความหมายนะคะของคำที่เป็นตัวเข้มๆ เห็นไหมคะคำที่เป็นตัวเข้มๆนะคะ

็นคีย์เวิร์ดของเรื่องนี้นะคะก็ลองหาซินอนิมนะคะหรือความหมายนะคะหรือคำเหมือนแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าให้อาจารย์ลองสมมุติว่าอาจารย์เป็นนักเรียนของอาจารย์นะคะในชั้นที่อาจารย์สอนนะคะแล้วก็ลองวงคำที่คิดว่านักเรียนของอาจารย์เนี่ยไม่เข้าใจนะคะไม่ทราบมาก่อนนะคะสับยากค่ะ

0: So anytime, Naraporn, and we'll just take, I'll just be asking for a couple of words from each one.
1: ค่ะอาจารย์ได้คำศัพท์มาบ้างยังคะความหมายของคำศัพท์ค่ะสักสองสามคำก็ยังดีค่ะ

0: and held. Synonym is assist. Okay. Help,
1: okay,
0: assist.
1: Okay, great. Great. Okay. Good. Good. All right, anything? Have we already been to Hua Hin or not yet?
0: Not yet. Hua Hin, please. Ka.
1: Okay, let's see. Anything from Hua Hin?
2: Which is the word bees? Yeah, right. Bee is a small insect who can make honey.
1: Okay, great. Good description word, yes. I'm not sure there's a synonym for bee. That's an interesting, like just one word. I think a bee is just a bee, so then you need a descriptor for that. Great. Another word. Anything else from Hua Hin?
3: Fruit produced from tree that can be eaten.
1: Okay, excellent. So again, a very simple text, and we can absolutely work with this text from the bottom up kind of level. And that's a perfectly fine way to work with the text. The kind of activity that we just did would be a great activity to do with students who are just learning some of this vocabulary, to ask them to come up with other words or descriptions. So yes, the bottom-up approach is good. It's probably especially good for vocabulary development, but also it can be very good for really understanding. We could have also done an activity with this text around the structure of the language. We could have gone in and look at where the verbs are and have you circle all of the verbs. So anything that gets very specific kind of relationship with all of the words of the text is considered a bottom-up processing, and they can be very helpful. So after Ajahn Narayanpuran does the translation, then we'll go to a top-down approach to the same text and see how that's different.
0: วิธีการ bottom up นะคะก็อย่างที่อาจารย์มาที่บอกคือว่าเราเน้นที่ระดับคำนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่อาจารย์ให้ทำก็คือว่าอย่างเช่นว่าหา synonym หรือว่าหา description ของคำที่เป็น keywords นะคะคือถ้าเป็นบางคำเนี่ยนะคะอย่างคำว่าhoney เมื่อกี้นะคะหรือ fruit นะคะจะไม่มี synonym ใช่ไหมคะก็จะที่เราอธิบายยาวๆนะคือ description นะคะถ้า synonym เนี่ยจะเป็นคำเดียวสั้นๆหรือ2คำสั้นๆซึ่งความหมายเหมือนกันคล้ายกันนะคะก็ได้อาจารย์ก็ได้มาทั้ง2อย่างนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์มาจิก็บอกว่านั่นคือวิธีการที่จะสอนโดยใช้วิธี bottom up อย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าให้หาคำที่มีความหมายใกล้เคียงนะคะ อีกอันนึงก็คืออาจารย์บอกว่าอาจจะให้นักเรียนของเราเนี่ยลองวงนะคะคำที่คิดว่าเป็นคำกริยาเป็น verb นะคะที่เจอในเท็กซ์นี้ทั้งหมดนะคะอันนั้นก็ได้คือว่าเป็นการเรียนในระดับคำเช่นกันนะคะค่ะส่วนต่อไปก็อีกทีหนึ่งนะคะก็เป็น top down นะคะค่ะ yes Marty
1: okay thanks so again one of the things that will be always your responsibility as a teacher is to decide is this text with these students one that I want to start with bottom up or do I want to start with top down do I want to do both things in the same lesson or do I only want to do one And this is a decision that you will have to make. So in this case, our first activity was bottom up, but it could equally have been a top-down approach, which is what we're going to look at now just rather quickly. So what you're going to do now is look at the text. We have a few things that you can look at. There are 1, 2, 3, 4 paragraphs of the text. So one way of top-down processing is to look at the first line of each paragraph, perhaps. We have a picture on the text, which was provided by the text writers. We have a title.

0: and we have some concluding ideas at the end of the last paragraph. In top-down processing, you're looking to see what would be the things that you would try to direct your students to so they could understand what the text is going to say without reading every word. So what would you direct your attention of your readers to so that they would understand the gist or the main idea of the text? So maybe just take a minute or two with a partner, and we'll just take a couple of ideas from each site at the end of that.
1: ค่ะ อาจารย์มาจี้ก็จะให้ใช้เท็กซ์เดิมนะคะ We need bees นะคะแล้วก็ตอนนี้ใช้วิธี top down นะคะคืออาจารย์บอกว่าเป็นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นครูเนี่ยสามารถตัดสินใจได้นะคะเมื่อมีเท็กซ์หนึ่งที่จะสอนนักเรียนไม่ว่าจะใช้วิธี bottom up ก่อนหรือว่า top down ก่อนหรือว่าจะใช้ทั้งสองวิธีนะคะอย่างก็อาจารย์ก็เลยให้ดูว่าในเท็กซ์เดียวกันเนี่ยจะใช้ approach ไหนนะคะทีนี้มาถึง top down นะคะก็อาจารย์บอกว่าในเท็กซ์เดิม we need bees นะคะอยากให้ท่านอาจารย์ดูว่าจะดูความหมายดูจิสของเนื้อเรื่องนี้นะคะใจความสำคัญของเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างก็มีอาจารย์ก็ให้ข้อสังเกตว่ามีไททอลมีชื่อเรื่องใช่ไหมคะมีภาพประกอบใช่ไหมคะแล้วก็มีสีย้อนหน้าสั้นๆเนี่ยก็จะดูอย่างตามอะไรฮะที่เราสอนนักเรียนมาคือว่าดูบรรทัดแรกของทุกย่อหน้าใช่ไหมคะเพื่อที่จะหาใจความสำคัญอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าดูสรุปท้ายของเรื่องดูซิว่ามันใช้กับเท็กซี่ได้ไหมแล้วจะสรุปได้มาว่าจิสคืออะไรค่ะอาจารย์ลองดูนะคะอาจารย์อย่าเผลออ่านนะคะเพราะอาจารย์บอกว่าวิธีช็อปดาวน์เนี่ยไม่ใช่ว่าอ่านทุกคำนะคะก็ให้ดูเฉพาะที่นะคะเลือกหาเพื่อหาจิสค่ะสักนาทีเดียวนะคะต้องให้เวลาสั้นมากอาจารย์จะได้ไม่อ่านทั้งเรื่องเพราะท่านทราบดีเพราะว่านักเรียนของเราก็เหมือนกันใช่ไหมคะเราพอเราบอกว่าให้ดูใจความสำคัญนะก็ตั้งหน้าตั้งตาอ่านถึงเรื่องนะคะเราก็คงตอนนี้เราทำหน้าที่คล้ายๆกับผู้เรียนเหมือนกันเดี๋ยวจะใช้เวลามากไปค่ะ so I emphasize that they spend just 1 minute in order to get the gist not you know to read every word
0: right

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Okay, I think they're ready.
1: Okay, great. I think what I'd like to do now then is just hear a comment from anybody in Bangkok and then also in Hua Hin. Just how would you, what would you focus your students' attention to in order to understand the main idea of this text without reading every word? So we really are looking at the top-down processing angle. Anybody from Bangkok with an idea to share?
2: ค่ะอาจารย์มาตี้ก็ถามว่าจะเราจะสอนนักเรียนของเรายังไงคะให้เขาอ่านแล้วก็เก็บจิสต์หรือว่าใจความสำคัญของเท็กซี่ได้ค่ะโดยที่เขาไม่ต้องอ่านทุกคำอะค่ะค่ะอาจารย์มีไอเดียอะไรไหมคะ
3: For fast learning, the first one, I think I make my student to look at the topic the first, and then see the picture, and then imagine what does the passage said about next. Then the student should look at the important words. For example, honey, be plant, and imagine honey, be plant.How relative, something like that. I think it is the best way to get a gist of the passage. Yeah.
1: No, and I like what you said about looking for the connection between some words, because maybe we don't think about the word plant when we think about bees.So it's interesting to pick out and ask students to make the connection between words. Great idea. How about Hua Hin? Any thought from there?
2: ค่ะท่านอาจารย์ทางหัวหินค่ะค่ะก่อนที่ท่านอาจารย์ทางหัวหินจะตอบนะคะก็เรียนขอสรุปที่ท่านอาจารย์ทางกรุงเทพตอบเมื่อกี้ก่อนนะคะคือวิธีการที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้จิสต์หรือใจความสำคัญนะคะของเรื่องเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าให้ดูชื่อเรื่องดูภาพก่อนแค่นั้นนะคะแล้วให้นักเรียนลองเดาซิว่าเรื่องที่จะอ่านเนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะคะซึ่งนี้เป็นวิธีการที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือมีคำที่เขาทำเป็นตัวเข้มเนี่ยเยอะมากในเรื่องใช่ไหมคะคืออันนี้เป็นเรื่องสำหรับเป็นนักเรียนในระดับนี้เนี่ยเขาก็เดาเขาก็คาดว่าคำที่ทำตัวเข้มเนี่ยจะเป็นคีย์เวิร์ดนะคะแต่ท่านอาจารย์ไม่ได้ใช้คีย์เวิร์ดทั้งหมดนะคะท่านอาจารย์เลือกมาแค่3คำเท่านั้นนะคะคือคำว่า honey bee แล้วก็ plant นะคะแล้วก็บอกว่าให้นักเรียนเนี่ยลองเดาซิว่า3คำนี้มีความเกี่ยวโยงกันยังไงและควรจะเป็นเล่าเรื่องอะไรนะคะที่ปรากฏในเช็คนี้นะคะซึ่งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งคือคัดกรองมาจากคีย์เวิร์ดที่ให้ทั้งหมดนะคะซึ่งอาจารย์มาตี้ก็บอกว่าเป็นวิธีการที่ดีมากๆเลยนะคะคือให้นักเรียนเนี่ยลองเชื่อมโยงนะคะนึกวาดภาพนะคะเชื่อมโยงเรื่องจากคำคีย์เวิร์ดแค่3คำค่ะไม่ทราบทางท่านอาจารย์ที่หัวหินมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเชิญค่ะ
4: Yeah from หัวหิน we have a similar idea at first that we look at the topic and then I would say thatIn my way, I would make them scan through the story very fast. And when they see the keyword, and then they use that to sum up the main idea. Like they can see honey, they can see bee. So the main idea in this case might be like bees can make

0: lead your students to remember, we were talking in an earlier session about the importance of the students being encouraged to make guesses. And making guesses is very much a top-down kind of thing for our students, to try to infer from a few keywords what might be going on in the story. So thank you for that. Just a word from Naraporn, and then we'll go on to the next activity.
1: ค่ะท่านอาจารย์จากหัวหินนะคะก็บอกว่าก็คล้ายๆกันคือให้ดูชื่อเรื่องก่อนนะคะให้เดาว่าเรื่องอะไรแล้วก็อีกอันนึงคือว่าอีกวิธีนึงคืออาจารย์จะให้สแกนเท็กซ์นะคะเร็วๆนะคะสแกนนี่จำได้ใช่ไหมคะจริงๆคือสกิมใช่ไหมคะต้องสกิมนะคะสกิมอย่างเร็วๆนะคะอ่านคร่าวๆเพราะถ้าสแกนนี่เราจะอ่านเป็นจุดๆใช่ไหมคะหา specific information แต่สกิมเนี่ยคือว่าอ่านคร่าวๆอย่างเร็วๆนะคะตลอดเรื่องไปเลยนะคะแล้วก็ให้บอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะซึ่งตรงนี้อย่างที่ดิฉันทำเมื่อกี้ค่ะเราคงจะต้องจับเวลานะคะเพราะถ้าปล่อยเวลานานเนี่ยนักเรียนจะแทนที่จะสกิมก็จะอ่านนะคะทุกบรรทัดนะคะแล้วก็เสร็จแล้วท่านอาจารย์บอกว่าจะใช้คีย์เวิร์ดที่ให้มาเป็นตัวเข้มๆเนี่ยนะคะให้นักเรียนเนี่ยสรุปนะคะจากคีย์เวิร์ดเนี่ยเรียบเรียงออกมาให้เป็นเมนไอเดียซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกไอเดียนึงที่อาจารย์มาตี้บอกว่าดีมากๆเลยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นก็จะวิธีนี้นะคะท็อปดาวน์เนี่ยนะคะก็มีประโยชน์มากนะคะแล้วก็ช่วยให้เข้าใจเรื่องได้โดยที่ไม่ต้องอ่านทั้งเรื่องนะคะค่ะ
0: Okay, so if I could have the next slide, please. Now you get to spend because our time is so precious, maybe we're only going to spend about 7 or 8 minutes in your small groups. And here's what I'm proposing. You can either work with the people who are sitting right at your table. I can't entirely tell how many people are in Hua Hin and how you're set up, so I'll trust that you can figure out an arrangement. I would like in Bangkok for all of those who are sitting on the side of the room nearest to Ajahn Naraporn, I'd like you to work with the text that's called Food Fight. Those who are sitting in the middle of the room, in the middle tables, you will use the text called Special Delivery, and those who are in the row that is furthest away from Ajahn Naraporn, please work with Tiger Woods. You have all the texts in your packets. In Hua Hin, I'd like you to divide yourselves up so that there are a couple of people working with each of those three texts. So again, these are one-page texts. I'm hoping that they can be broadcast maybe for a few minutes each during the minutes that you're working. And they get gradually more difficult. So Food Fight is a little bit more difficult. I actually think that Special Delivery, I think, is the most difficult one. So maybe Food Fight, Tiger Woods is middle, Special Delivery most difficult. And so what I'd like you to do in your groups for the next now about 6 minutes is to think about what are some strategies or activities that you would use, something new maybe. You can draw from anything that we have worked with so far in the series or your own ideas, just something that you would use that you can share briefly to help support the reading of these different readings. And then every group hopefully we'll have enough time to just hear one idea from each of the groups in both sites. I hope we have enough time for that.
1: ค่ะ สำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะ ก็จะมีเช็คนะคะ มี reading เหลืออีก 3 เรื่องนะคะ ก็ทางท่านอาจารย์มาจี้อยากจะให้เราเนี่ยนะคะทำงานเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็ดูเช็คทั้ง3เรื่องนี้เรื่อง Food Fight นะคะเรื่อง Special Delivery แล้วก็เรื่อง Tiger Woods นะคะแล้วก็แต่ละกลุ่มนะคะก็อ่านคนละเรื่องกันแล้วก็ให้ลองคิดหาวิธีนะคะที่จะหรือว่ากิจกรรมนะคะ Reading Activity ที่จะใช้กับเช็คเรื่องที่อาจารย์อ่านนะคะโดยที่จะเป็นวิธี so you would like them to do whether it be bottom up or top down, right?
0: It could be bottom up, top down. It could be schema building. It really could be pre, post, during activities. Really anything that they can think of to help the students work with the text. So okay. Any ideas? We're really sort of opening up.

0: the gates
1: ค่ะก็อาจารย์จะคิดหาวิธีใดก็ได้นะคะจะเป็น bottom up หรือ top down ก็ได้จะเป็น schema ก็ได้นะคะหรือจะเป็นอย่างที่เคยคุยพูดกันไปแล้วนะคะ skim scan อะไรก็ได้นะคะค่ะก็ที่จะใช้กับ text เนี้ยค่ะทางกรุงเทพนะคะท่านอาจารย์ที่อยู่แถวที่ติดทางดิฉันนี่นะคะแถวยาวเนี่ยก็แบ่งกลุ่มนะคะแล้วก็อ่านเรื่องฟู้ดไฟท์นะคะท่านอาจารย์แถวกลางก็แบ่งกลุ่มนะคะแล้วก็อ่านเรื่องสเปเชียลเดลิเวอรี่ท่านอาจารย์ที่อยู่ติดประตูนะคะแถวติดประตูก็อ่านเรื่องไทเกอร์วูดส์นะคะแบ่งกลุ่มกันแล้วก็คิดแอคทิวิตี้ส์ค่ะท่านอาจารย์ทางหัวหินก็ถ้าแบ่งได้นะคะได้ครบ3กลุ่มก็คนกลุ่มละเรื่องนะคะค่ะอาจารย์ให้เวลาประมาณ7นาทีนะคะที่จะคิดกิจกรรมหรือว่าวิธีการที่จะสอนนักเรียนนะคะค่ะ

ค่ะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือหน้าแรกของเท็กซ์เรื่องแรกนะคะชื่อ Food Fight นะคะนี่ก็เป็นหน้าที่2นะคะของเท็กซ์เรื่อง Food Fight ค่ะ

ค่ะนี่ก็เป็นหน้าที่2นะคะของเรื่องที่2 Special Delivery ค่ะ

แล้วที่เห็นบนจอตอนนี้นะคะก็เป็นสไลด์ของเรื่องที่3นะคะไทเกอร์วูดส์หน้าแรกค่ะค่ะกิจกรรมที่อาจารย์มาที่ให้ทำตอนนี้นะคะก็คือว่าอ่านเรื่องนะคะแล้วก็ลองคิดกิจกรรมเป็น reading activity ที่จะสอนที่จะใช้ text เรื่องนี้นะคะสอนนักเรียนของเรานะคะอาจารย์จะใช้วิธี bottom up top down skim scan หรือว่า schema ยังไงก็ได้นะคะค่ะ

0: Okay, in just a minute, Narapur, we should start hearing from the groups. I'm thinking because of our timing, we maybe cannot hear from every single group, but I'd like to hear from about both readings, I guess, from Bangkok, if it's possible. I mean, all three readings from both Bangkok and Hua Hin.
1: Okay, yeah.
0: Whoever wants to share is fine.
1: Yeah.
2: ค่ะอีกสักหนึ่งนาทีนะคะอาจารย์แล้วเดี๋ยวจะขอฟังจากเรื่องละหนึ่งค่ะหนึ่งผู้แทนสักหนึ่งกลุ่มต่อหนึ่งเรื่องนะคะค่ะ

0: The detail for each question from the quick quiz. And I think this reading must be fun for them, and they learn new tradition too. Thank you very much.
1: Yeah, thanks. I think you make a really good point that I want to highlight, and that is that you said it perfectly. I can't say it better than you did. The word fight gives you this image of something completely different from what's in the text. And even food fight, you'll have maybe a different idea. So I really like the idea that you're trying to, in a sense, you're activating student schema, but you're also challenging it because the text is so different from what they might expect to encounter. So thank you very much for that. Do you want to say anything, Naraporn, before we go on?
2: ค่ะท่านอาจารย์สุเกียรตินะคะก็แนะนำวิธีการสอนนะคะ text food fight นะคะโดยอาจารย์บอกว่าจากคำว่า fight เนี่ยนะคะให้นักเรียนเขาเดาก่อนเพราะว่า food fight ว่าคืออะไรนะคะจะเดาได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคำว่า fight เนี่ยนะคะจะไปออกในเชิงการต่อสู้ใช่ไหมคะความรุนแรงนะคะซึ่งนักเรียนก็อาจจะเดาไปในทางนั้นแต่ว่าประเทศสเปนนะคะแล้วต่อจากนั้นอาจารย์ก็ใช้วิธีสแกนนะคะคือว่าให้นักเรียนหาคำตอบ specific information เป็นที่ไปนะคะค่ะ
1: โอเคDo we want to stay in Hua Hin for the other two readings, perhaps?
2: Yeah. Yes.
1: Okay.
3: From Hua Hin, the second story is picture delivery. At first, I think I will let the student to look at the topic. When students see delivery, what is the student think about?The student may think about a pizza delivery or something like that. And then I use the technique bottom up, let student to find synonym from the passage, like birth, synonym as beginning, consider, think, prefer, like, pouch, pocket, like that. And then let student skim. Read this.
4: And I think my students love to do the game too. It's just like a guessing game. Who is he? We just like let them select a clue. For example, he is half Thai, half American. So they have to guess who is he. Just like activate their schemata about Tiger Woods. And after that, while reading, I think I will use.Just like, what do you want to know about Tiger Woods? And after that, why the reading? Let them read. And did they find the answer from what they to know about Tiger Woods? And for the post-reading, I would like them to do the timeline. What is the... Yeah, right, just timeline of what happened in his life. That's all for us. All right, thank you.
1: That's okay. That's a lot. And I see this
2: bottom up นะคะคือให้หา synonym นะคะความหมายใกล้เคียงกับคำที่เป็น keywords นะคะแล้วก็ให้ skim หา main idea แล้วก็ถึงจะ scan หา specific information นะคะสำหรับเรื่อง Tiger Woods นะคะอาจารย์วารีก็บอกว่าจะให้เริ่มต้นด้วยเกมก่อนนะคะคือถามว่า who is he นะคะอันนี้ก็คงต้องไม่ให้ดูทั้งชื่อเรื่องไม่ให้ดูทั้งภาพถูกไหมคะอาจารย์นะคะค่ะบอกว่าเรากำลังจะอ่านเรื่องของนักกีฬาคนหนึ่งนะคะให้เดาว่าเป็นใครนะคะเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันนะคะอาจจะให้ข้อมูลนิดหน่อยนะคะให้เดาพอเสร็จแล้วก็พอเดาได้นะคะว่าเป็นไทเกอร์วูดส์แล้วก็อาจารย์วารีก็บอกว่าทีนี้ให้นักเรียนเนี่ยลองยังไม่อ่านเรื่องนะคะคิดก่อนว่าพอพูดถึงไทเกอร์วูดส์แล้วเนี่ยอยากรู้อะไรเกี่ยวกับไทเกอร์วูดส์บ้างนะคะก็อาจจะลองให้ลิสต์คำถามมาว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับไทเกอร์วูดส์แล้วก็ถึงจะให้นักเรียน
1: one maybe just one sharing for each of the stories from Bangkok then Naraporn
2: ค่ะก็ขอเริ่มที่กรุงเทพนะคะเรื่อง food fight ค่ะเชิญค่ะ
5: food fight from my groupI use mixed apples as at first step. I give my student to

0: that'll about the story, okay? And next, I give my student to look picture early, and I ask them for they what about they see in the picture, okay? And then after that, I give my student to skim the story before, and then I ask them what about he thinking about this text before, yes, and next, I gave my student to I gave the story to my student will the schemata in his brain, okay, and the next my student can conclusion the text only, and finally my student can understand all text. Yes, I think like this. Yeah.
1: Mm-hmm. Okay, thank you. So you have a whole big variety of things that you're going to do to help your students move into the text. And I think that's really important that we remember that the more different kinds of things, you had so many different things that you were doing to help to bring your students in to comprehend the text. And this is very important to vary your activities so much. So thank you for that.
2: ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าเรื่องฟู้ดไฟท์นะคะก็จะให้ดูชื่อเรื่องนะคะหรือว่าไม่ก็ดูเฉพาะภาพนะคะแล้วก็ถามนักเรียนว่าเห็นอะไรในภาพนะคะค่ะให้เขาอาจจะให้เขาพูดออกมานะคะเอลิซิตออกมานะคะแล้วก็จะใช้วิธีให้สกิมนะคะให้อ่านคร่าวๆเรื่องให้เพื่อที่จับใจความให้ได้แล้วหลังจากนั้นนะคะเมื่อจับใจความได้พอทราบว่าเป็นเรื่องอะไรแล้วก็จะใช้วิธีบอททอมอัพนะคะก็คือว่าให้ดูคำศัพท์ดู keywords นะคะดูหาความหมายซีโนนิมของคำศัพท์นะคะซึ่งอาจารย์มาจี้ก็บอกว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะท่านอาจารย์ทุกท่านเนี่ยที่นำเสนอทุกกลุ่มเนี่ยนะคะก็นำเสนอวิธีการที่หลากหลายนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่ามีมากมายหลาย approach หลายเทคนิคมากนะคะในการที่จะให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจเรื่องนะคะ text หนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะเรียนก็อยากจะย้ำไว้ตรงนี้ด้วยว่าไม่ใช่ว่าจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งนะคะคือไม่ใช่ว่าจะให้ดูแค่ระดับคำก็ระดับคำไปตลอดไม่ใช่นะคะคือน่าจะผสมผสานนะคะค่ะให้ทั้งจับใจความแล้วก็ให้ดูทั้งระดับคำด้วยนะคะค่ะ
1: โอเค the next how about the next reading just a couple of sharing for that
2: ค่ะ special delivery เชิญเลยค่ะท่านอาจารย์
3: Okay, for my story, it's special delivery. I will make it very easy for my student, for my young learners, because I teach grade 4, only grade 4. I won't let them read, because if they see the story, they will be blue and have a big head and lose happy.I just close and make it in group and just tell them the only one word, Pony Express, and let them think. What about Pony Express? What is concern? And just give them a word. It's concerning about history. And I will give each group a story. And...I will make a question, what, when, where, why, who, and what happened, and let them challenge. Finally, I will give them a prize that which group is the winner. You will be in the board, or you will be in the school board, something like that. Take a picture and board. Yes. Thank you.
1: Okay.
3: Just my strategy.
1: The thing I want to highlight about what you have said is the idea of being very conscious of your students' level and choosing a text that's appropriate. So I appreciate very much you saying that this text is going to make your fourth grade students unhappy. So you would start with a completely different way of approaching it. Thank you for that.
2: ค่ะท่านอาจารย์ก็

0: เริ่มต้นได้บอกว่าเช็คซินะคะถ้าสอนนักเรียนประถม4นะคะก็น่าจะยากไปนะคะซึ่งอาจารย์มาตี้ก็เห็นด้วยนะคะว่าเวลาจะให้นักเรียนอ่านฝึกอ่านเนี่ยควรจะเลือกเรื่องที่เหมาะสมกับระดับของนักเรียนนะคะเป็นประการแรกเลยนะคะนี่วิธีการนี่ท่านอาจารย์ก็บอกว่าจะยกคำว่า Pony Express ขึ้นมานะคะแล้วก็คุยถามนะคะว่าพอจะนึกได้ไหมว่าถ้าโพนี่เอ็กซ์เพรสแล้วเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะก็อาจจะให้ครูนิดนึงใช่ไหมคะว่าเกี่ยวกับ history นะคะค่ะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้อ่านเรื่องนะคะโดยที่อาจารย์จะตั้งคำถามที่เป็น WH question นะคะค่ะ what when where whyแล้วก็ what happened อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนหาคำตอบจากเรื่องนั้นนะคะค่ะต่อไปน่าจะเป็นเรื่อง Tiger Woods ค่ะ
1: Hello Okay for us for our group which our class is about Tiger Woods and we would like to adapt the bottom up process but first as a teacher we have to choose the vocabularies that we think the students might notEasily understand proper reading and followed by a game. I will divide my class into groups and I will set up some questions to let them answer. So the group who has got many points, like the correct meaning, the correct answers would.Win the game, so there'll be encouragement for them to really understand the passage. Thank you.
2: Yeah, great. Yeah, so there's so much richness, and I want to make sure we have a chance to share a couple of success stories. I'll be very brief now. I like the idea of what you can do to help keep reading to be a motivating activity for your students. So this is one thing that I really take from that last.Sharing is the idea of the game that can be very motivating for students. So Ajahn Narpon, just briefly on that, and then we'll have a couple of people to share before we close out.
0: ค่ะสำหรับท่านอาจารย์ท่านสุดท้ายนะคะก็บอกว่าเริ่มต้นนะคะเรื่องไทเกอร์วูดส์นี่ก็สอนคำศัพท์ก่อนนะคะจับที่คำศัพท์ยากนะคะโดยที่อาจารย์จะเตรียมความหมายให้ด้วยนะคะแล้วให้นักเรียนเนี่ยแมทช์กับคำศัพท์นะคะซึ่งให้ทำเป็นเหมือนกับเป็นเกมสั้นๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์มาจี้ก็บอกว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะก็นักเรียนได้มีรู้สึกสนุกด้วยนะคะในการที่จะเรียนศัพท์นะคะซึ่งวิธีการถ้าเผื่อว่าให้แมทชิ่งนะคะคำศัพท์กับความหมายเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะคะก็ดีไปคนละแบบนะคะอีกมุมนึงก็คือว่าถ้าเผื่อใช้วิธีว่าให้เขาลองเดาศัพท์ลองคิดเองนะคะก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นให้เขารู้จักที่จะหาความหมายของคำศัพท์ได้เองเพราะเมื่อเขาออกไปในชีวิตจริงแล้วเนี่ยเขาไม่มีใครที่มานั่งหาความหมายให้แมทช์ให้ตลอดเวลานะคะอันนี้ก็ใช้ให้เหมาะสมนะคะวิธีการแมทชิ่งไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะคะใช้ได้แล้วก็ดีด้วยแล้วก็สนุกด้วยแต่ว่าไม่ใช่ว่าใช้ทุกครั้งนะคะจะต้องมีน่าจะมีบางครั้งที่ให้นักเรียนเนี่ยเดาคำศัพท์ได้เองด้วยนะคะแล้วก็ในทำนองเดียวกันนะคะต่อมาขั้นต่อมาอาจารย์ก็บอกว่าให้นักเรียนเนี่ยอ่านแบ่งกลุ่มอ่านเรื่องนะคะโดยที่ครูตั้งคำถามให้นักเรียนอ่านซึ่งอันนี้ก็อีกเหมือนกันนะคะเมื่อกี้มีอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะนำเสนอว่าให้นักเรียนเนี่ยคิดคำถามเองนะคะท่านอาจารย์วารีที่หัวหินนะคะเรื่องไทเกอร์วูดส์เนี่ยว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับไทเกอร์วูดส์ตั้งเป็นคำถามแล้วให้เขาอ่านแล้วก็ตอบคำถามของตัวเองอ่านเพื่อที่จะหาคำตอบนะคะอันนี้ก็เป็นการเป็นแรงกระตุ้นแรงจูงใจใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นคำถามของนักเรียนเองเขาอยากรู้จริงๆเขาก็เลยอยากอ่านเพื่อที่จะหาคำตอบแต่ถ้าเผื่อเราตั้งคำถามให้เขาอ่านนะคะให้เขาหาคำตอบเขาอาจจะไม่อยากหาคำตอบของคำถามนั้นเขาอาจจะไม่สนใจไม่อยากจะถามคำถามนั้นก็ได้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะซึ่งท่านอาจารย์ต้องดูความเหมาะสมนะคะก็ใช้ให้เหมาะสมนะคะแล้วก็อาจจะสลับกันไปไม่จำเป็นต้องใช้วิธีใดวิธีหนึ่งมากมายเพราะดิฉันเข้าใจว่าท่านอาจารย์บางทีก็มีข้อจำกัดเรื่องเวลานะคะในการที่จะสอนแต่ว่าเราต้องคำนึงด้วยว่านักเรียนเขาจะได้อะไรติดมือออกไปจากห้องเรียนนะคะจากการเรียนกับเรากลวิธีในการอ่านนะคะ

0: ไม่ใช่ว่าได้เรื่องนั้นนะคะเพราะเวลาเขาออกไปแล้วเขาไปอ่านแต่เขาไม่ใช่อ่านเรื่อง3เรื่องนี้เขาอ่านเรื่องอะไรก็ไม่ทราบเพราะนั้นสิ่งที่เขาต้องการก็คือกลวิธีในการอ่านซึ่งจะได้ไปนะคะค่ะ
1: Okay, well, we can flash the next slide up briefly. I know we're running terribly short of time and we need to leave a little bit of time for closure, but I do know we have two colleagues in Hua Hin who brought examples of something that they have done successfully. So let's make sure that they have a chance to share theirs and then we'll see how much time we have left.
0: ค่ะ เชิญท่านอาจารย์วารีใช่ไหมคะที่มีผลงานมานำเสนอค่ะเชิญค่ะ
2: This is just a picture that I got from my student. I've told you that they read the story about African culture, about etiquette and table manner when they eat some food. This is just like a storytelling to tell about what the staple food for African people. And this country is Sierra Leone.And the next is just like, what food do they eat in that country? The next is just like the men's role. What do the men do for helping women for food or something like that? And this is the women's role. They always cook or prepare food for the family and the kids will help their mom. It's just like a storytelling.And this is learn about African culture, what they don't have to do during the meal. They cannot talk for Sierra Leone. And after the meal, they should drink water. And something that they cannot do when they have dinner with them. This is the story about the culture in Sierra Leone. And the next is from another group. They work in group and they're really happy.When they have a chance to draw some picture, this is the story about culture in Uganda. As you see, this is a staple food. They eat banana, and this is some fruit and some food that they eat. The next is just like women always cook food for their family, and they play before they having dinner. This is just like they have to wash their hands before having dinner. It's just like a story about all the culture, something that different, mm-hmm. something that they mm-hmm. have similarity. And the next is just like from from Zambia. They shoot birth to show that the food is really wonderful. So if you go to Zambia after the dinner, you shoot birth. That's all for my student.
1: Good to know. Thank you. So it's a chance to represent what they know about so many things. That's great. Thank you. And our other colleague in Hua Hin. Go ahead, Maraport.
0: ท่านวารีนะคะก็ได้นำผลงานนะคะของนักเรียนที่เขาวาดภาพคือเขาอ่านเรื่อง culture ของ3ประเทศใช่ไหมคะ Sierra Leone แล้วก็ Uganda แล้วก็ Zambia นะคะแล้วก็เขาวาดภาพนะคะจากเรื่องที่อ่านเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเช็ค comprehension ของนักเรียนนะคะผ่านทาง drawing ใช่ไหมคะนะคะคือแทนที่จะต้องมาตั้งคำถามอะไรเนี่ยเขาสรุปได้หมดเลยทั้งเรื่องนะคะที่อาจารย์วารีสรุปให้ฟังเนี่ยนะคะภาพเขาแบ่งเป็นช่องเล็กๆเนี่ยเขาสรุปจากเรื่องที่เขาอ่านได้หมดเลยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะเช็คความเข้าใจของนักเรียนในการอ่านค่ะค่ะอาจารย์สุรดามีอะไรคะ
3: Well, Ajahn Narapan, Ajahn Marty. Ajahn M has gone to teach, so I presume she'll be back soon. So let's perhaps switch to Bangkok first and then we can come back after. Thank you.
1: Okay, we'll see if she comes back in time or maybe she can even share after if there's time. Okay, great. Thank you. Anybody in Bangkok have something that they would like to share?
0: Yeah, Ajahn Dalat is ready here. Yeah.
4: Okay,
1: great.
4: Sadika. For the lesson that I taught my student last week, we did like International Week for intensive reading. This is from the book.

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราศึกษาการชนในแบบต่างๆเนี่ยเราจะสามารถวัดปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการชนได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการทดลองให้ดูว่ามันทำยังไงกันครับอย่างแรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไมพี่ต้องเน้นที่การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าการชนในธรรมชาติของเราเนี่ยมันยากมากที่เราจะชนแล้วไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองซึ่งการชนแบบมีการสูญเสียพลังงานเนี่ยก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองครับเป็นการชนที่เราสังเกตกันได้ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พี่เน้นเนี่ยมีอยู่2คำนะครับก็คือเรื่องของผลรวมและระบบนั่นเองเหตุผลที่ต้องมี2คำนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาการชนนะครับเรามักจะไม่มีวัตถุชิ้นเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชนของวัตถุที่มากกว่า1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องรวมทั้งโมเมนตัมและพลังงานของวัตถุทุกชิ้นเข้าด้วยกันแล้วค่อยพิจารณารูปแบบการชนอย่างแรกการชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการชนแบบยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วการชน2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมและพลังงานของระบบเนี่ยจะมีค่าคงตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรวมโมเมนตัม

ของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากันด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมก็ยังมีค่าคงตัวอยู่แต่สิ่งที่ไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานนั่นเองพี่จะทำการชนแบบไม่ยืดหยุ่นให้ดูและทำให้ดูว่าการสูญเสียพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นยังไงและเราจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงนะครับพี่ยกตัวอย่าง2สถานการณ์นี้อย่างแรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีมวลอยู่2ก้อนที่แขวนเชือกไว้โดยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ปล่อยมวลก้อนแรกเนี่ยวิ่งมาชนมวลก้อนที่2ที่มันอยู่นิ่งด้วยความเร็ว v1 โดยพี่ตั้งระดับนี้เนี่ยให้มันเป็น h เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสับแน่นอนว่าการชนเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมมันคงตัวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานรวมของระบบนั่นเองพี่ก็เลยลองพิจารณาพลังงานดูตอนที่วัตถุก้อนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนพี่ให้มันมีความเร็ว v1 ณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดล่างสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังงานสับและหลังจากที่มวลก้อนแรกมาชนมวลก้อนที่2แล้วเนี่ยมวลก้อนที่2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปถึงความสูงค่า1ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสักนั่นเองและในตอนนั้นเนี่ยวัตถุก้อนแรกเนี่ยที่มาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นพี่เลยให้มันมีความเร็ว v2 นั่นเองซึ่ง v2 เนี่ยเป็นความเร็วในขณะที่มวลก้อนที่2เนี่ยที่ถูกชนเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วมวลก้อนที่1ยังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าพี่ไม่เติมตัวปากกาสีแดงเข้ามาที่เป็น w เนี่ยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่เรียกว่า conservation of energy หรือว่ากฎอนุรักษ์พลังงานแต่ในกรณีนี้มันเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันมีการสูญเสียดังนั้นพลังงานตอนแรกของมวลก้อนที่1ที่มาชนเนี่ยมันจะต้องเสียไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นความร้อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้มันยากที่จะบอกว่าตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนจบแล้วเพราะฉะนั้นที่จึงยกตัวอย่างระบบอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยลูกบอลให้ตกลงกระแทกพื้นเนื่องจากว่าการแสดงโดยใช้ลูกบอลปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยชัดเจนมากถ้ามีการสูญเสียพลังงานน้องๆลองดูรูปที่พี่เขียนมาจะสังเกตเห็นว่ารูปที่พี่เขียนเนี่ยตำแหน่ง1 2 3 4เนี่ยตำแหน่ง1คือจุดเริ่มต้นตำแหน่ง2เนี่ยคือเวลาณขณะที่วัตถุนี้กำลังจะกระแทกพื้นเมื่อมันกระแทกพื้นเนี่ยความเร็วตอนแรกที่มีค่าเป็น v1 เนี่ยมันก็กลับด้านเป็น v2 ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า v1 และ v2 ต้องเท่ากันเพราะว่าบางทีการชนนี้อาจจะสูญเสียพลังงานก็ได้หลังจากนั้นมันเด้งขึ้นมาด้วยความสูง h เท่ากับ h ซึ่งในกรณีนี้พี่เขียนให้มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานซึ่งถ้าสมการปกติมันก็จะเป็นแบบด้านบนอย่างนี้นี่คือสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียแต่สมการด้านล่างอันนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือพลังงานตอนเริ่มต้นที่มันอยู่ที่ความสูง h ใหญ่และนี่คือพลังงานจนตอนก่อนที่มันจะชนแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไปน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนและสูญเสียพลังงานแสดงว่าความสูงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าเดิมเราก็จะใช้แนวคิดนี้นะครับในการดูลักษณะการเคลื่อนที่ของระบบที่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองน้องๆจะเห็นว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมี v1 และ v2 ใช่ไหมครับก็คือก่อนชนและหลังชนซึ่งความเร็วเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลรวมโมเมนตัมนั่นเองแต่เดี๋ยวการทดลองนี้พี่จะทำให้เห็นว่าผลรวมพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสำหรับการทดลองนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างแรกเนี่ยก็คือแท่นที่พี่เอาไว้แขวนลูกบอล นั่นเองอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือลูกเด้งนั่นเองพี่ใช้ลูกเด้งแทนเพราะว่าลูกเด้งเนี่ยเมื่อชนเนี่ยเราสามารถการันตีได้แน่นอนว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมันชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับก็คือโปรแกรมแทร็กเกอร์นั่นเองซึ่งโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยก็จะใช้ในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของการทดลองของเรานะครับและนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงกราฟออกมาอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการถ่ายโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยมีอยู่2 อย่างก็คือ 1. ฉากที่สีตัดกับลูกเด้งของน้องๆ นั่นเองถ้าสมมติว่าเฉดสีของวัตถุเราเนี่ยแตกต่างกับฉากมากๆมันก็จะทำให้โปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยสามารถล็อกตัววัตถุเราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่2นะครับที่สำคัญสำหรับโปรแกรมแทร็กเกอร์ก็คือกล้องสโลโมชันนั่นเอง
น้องๆเนี่ยสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนมีโหมดสโลโมชันแล้วชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยมวลมาชนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องจับมวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าทำให้เชือกหย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีหนึ่งเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามแตะลูกเด้งให้น้อยที่สุดเวลาเราปล่อยเนี่ยลูกเด้งจะได้ไม่หมุนนั่นเองถ้าสมมติว่าลูกเด้งหมุนเนี่ยหลังจากที่มันเด้งออกไปเนี่ยมันจะไม่เด้งอยู่กับที่มันจะกลิ้งออกไปข้างๆด้วยแล้วบางทีมันจะกลิ้งออกนอกจุดที่เราสนใจไปดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูการทดลองให้ดีพยายามปล่อยให้นิ่งที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อนอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อนครับก้อนนึงคือก้อนที่วิ่งมาชนกับอีกก้อนนึงเนี่ยคือก้อนที่ถูกชนซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันจะมีกราฟช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่พี่จุดสีแดงไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเรามีจุดข้อมูลแค่2จุดเองในกราฟช่วงนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่เกิดการชนเนี่ยความเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากมันยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้มากว่าตรงไหนที่เป็นความเร็วก่อนชนตรงไหนที่เป็นความเร็วหลังชนแต่อะไรก็ต่างครับสิ่งที่กราฟนี้บอกกับเราอีกอย่างนึงคืออันนี้เนี่ยคือกราฟของความเร็วของมวลที่ถูกชนนั่นเองซึ่งความเร็วของมวลที่ถูกชนเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับถามว่าสิ่งที่มันลดลงตรงนี้มันมีแต่การสูญเสียพลังงานอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับถ้าสมมติว่าเราลองดูกราฟความเร็วอันนี้คือของมวลที่ถูกชนนะครับมีกราฟอัตราเร็วกับกราฟของตำแหน่งในแนวแกน y จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มันเริ่มตกลงมาเนี่ยก็คือช่วงวินาทีที่ 0.2 วินาทีเนี่ยหลังจากที่กราฟเนี่ยค่อยๆเริ่มตกลงไปเรื่อยๆถ้าพี่มาพอดตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องพอดอัตราเร็วกับความสูงเนื่องจากว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานจลหรือว่า 1/2 mv กำลัง2นั่นเองและพลังงานศักย์ก็คือ mgh ซึ่งพลังงานศักย์เนี่ยแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจลเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่พลังงานจลลดลงเนี่ยพลังงานศักย์เพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานด้วยจากพลังงานจลไปเป็นพลังงานศักย์ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถึงจุดที่พลังงานศักย์มีค่าสูงสุดหรือความสูงมีค่าสูงสุดเนี่ยณจุดนี้เนี่ยความเร็วแทบจะแตะศูนย์เลยก็คือมีการสูญเสียพลังงานจริงแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจากที่เราเห็นในกราฟนั่นเองว่ามีการชนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาพูดถึงการสูญเสียพลังงานกันบ้างคือการที่พี่ปล่อยมวลให้มันลงมากระแทกพื้นแล้วเด้งกลับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือกราฟความสูงของมวลที่พี่ใช้ปล่อยก็คือลูกเด้งขนาดเล็กปล่อยจากความสูงค่าหนึ่งณจุดนี้นี่คือความสูงตั้งต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ลงมาแตะศูนย์แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปแต่จะสังเกตเห็นว่าความสูงใหม่เนี่ยมันมีค่าลดลงการชนครั้งถัดไปเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันแทบจะไม่เด้งเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการสูญเสียพลังงานนั่นเองทีนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สังเกตได้จากกราฟนี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงมีกราฟตกมาใต้ศูนย์แบบนี้การทดลองนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมแท็กเกอร์ใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อยลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นแล้วกลายเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้กับสีพื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราเร็วและตำแหน่งในเชิงความสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ความเร็วเนี่ยมีการลดลงแล้วก็ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าสองค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเองเนื่องจากว่าพลังงานจลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานศักย์ได้และในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานเช่นกันต่อไปเนี่ยก็คือการทดลองที่2สำหรับการทดลองที่2เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าการที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3เฮ้ย

0: ้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
4: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆบัวทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้ววิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับคุณปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะ
2: พระราชดำริของพระ

0: าวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
1: ทรงพระเจริญ
2: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
1: ครับคุณครู
0: DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
3: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
4: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
3: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
2: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
1: ครับคุณครู
3: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: รับทราบครับ
5: ไว้พบกันใหม่นะ
1: คุณครู
3: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
5: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
3: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
4: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะตอบว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มีนะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อ

0: ต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ A นั่นเองค่ะโดยนิวคลีออนเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลีออนของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลีออนที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลีออนเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลีออนที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลีออนที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลีออนที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลีออนที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลีออนนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลีออนที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลีออนไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลีออนที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลีออนที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลีออนกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลีออนกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลีออนนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลีออนก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลีออนไม่เสถียร นะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลีออนนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลีออนนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลีออนเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลีออนเสถียร นั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อ ่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมด้า N นะคะเมื่อแลมด้าคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมด้า t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยานิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ
1: สงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต วิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะ

ในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษาพร้อมทั้งยังได้รวบรวมข่าวสารข้อมูลเรื่องราวดีๆแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆนะครับจากทั้งทางครูอาจารย์ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นทั้งพ่อพิมพ์แล้วก็แม่พิมพ์ของชาติให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยเราได้อยู่ที่บริเวณริมคลองพดุงกรุงเกษมนะครับติดกับกระทรวงศึกษาธิการตรงนี้เองนะครับสถานที่อย่างนี้ในวันนี้ได้ถูกนำมาใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานนี่เลยครับเสมาร่วมใจทำดีเพื่อพ่อฝึกอาชีพตามรอยพ่อนะครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับโดยกิจกรรมภายในงานนะครับก็จะมีการจัดนิทรรศการต่างๆนะครับอันเกี่ยวเนื่องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งเป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้ทรงรากฐานไว้และก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการโชว์ดนตรีจากน้องๆเยาวชนนักศึกษานะครับการฝึกอาชีพนะครับแล้วก็มีการออกร้านจำหน่ายนะครับสินค้าต่างๆของนักเรียนน้องๆนักศึกษาซึ่งต้องบอกนะครับว่าเป็นงานฝีมือจากน้องๆผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับงานในครั้งนี้นะครับได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนกันเลยทีเดียวในการจัดขึ้นมาบรรยากาศข้างในคึกคักขนาดไหนนะครับผมว่าเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันข้างในกันเลยดีกว่าไปกันเลยครับ

วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้นะครับก็เพื่อที่จะรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นท่านได้ทรงดูแลเรื่องนักเรียนเรื่องครูมาตั้งแต่สมัยที่เรามีโรงเรียนเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะพระองค์ท่านเนี่ยได้ตัดกับครูคนหนึ่งว่าเป็นครูใช่ไหมครูคนนั้นก็ตอบว่าใช่ท่านก็ฝากขอฝากเด็กด้วยนะสอนให้เขาเป็นคนดีนี่คือสิ่งหนึ่งที่พวกเราชาวกระทรวงศึกษาธิการได้รำลึกถึงพระองค์ท่านว่าท่านได้ห่วงใยนักเรียนนักศึกษาของกระทรวงศึกษาของเรากระทรวงศึกษาจึงได้กำหนดจัดงานเกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็คือเป็นงานเสมาร่วมใจทำดีเพื่อพ่อนะครับฝึกอาชีพตามรอยพ่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นในงานเราทำกิจกรรมทั้ง3กิจกรรมกิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็มีกิจกรรมก็คืออัครศิลปินซึ่งพระองค์ท่านนั้นทรงเล่นดนตรีเราก็เอาจัดห้องดนตรีหรือว่ากิจกรรมดนตรีนั้นให้ทุกคนนั้นมาเล่นดนตรีซึ่งเป็นเพลงที่พระองค์ท่านได้เล่นดนตรีนั้นนะครับตามรอยพ่อนะครับแล้วกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทุกคนทราบดีครับว่ากิจกรรมนี้นี่ทุกโรงเรียนทุกสังกัดไม่ว่าจะเปิดเป็นประถมมัธยมอาชีวะกศน.สช.หรือแม้แต่กระทรวงอื่นๆนะครับก็ได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ทุกคนนั้นได้รู้จักการอยู่ด้วยความอดออมประหยัดมัธยัสถ์เพื่อที่จะทำให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอีกกิจกรรมหนึ่งคือพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินซึ่งท่านได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องนักเรียนให้การเรียนรู้กับนักเรียนให้ดูแลครูมาตลอดเนี่ยนะครับกระทรวงศึกษาก็จึงมอบให้ท่านตั้งแต่วันที่7มกราคม2554ให้ท่านเป็นพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินต่อไปนั้นก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการฝึกอาชีพโดยมีการสาธิตอาชีพต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนที่มาในงานโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาที่อยากจะฝึกอาชีพต่างๆนะครับเรามีหน่วยงานที่มารับผิดชอบฝึกสอนอาชีพต่างๆเนี่ยมีทั้งอาชีวะมีทั้งกศน.มีทั้งสช.มีทั้งสปท.และก็ของอุดมศึกษามาจัดฝึกอาชีพหลากหลาย108อาชีพพี่น้องประชาชนที่มาในงานเนี่ยได้ทั้งฝึกอาชีพด้วย

ศึกษาของกระทรวงศึกษาของเราปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทางโรงเรียนทุกสังกัดได้นำมาสอนให้นักเรียนนักศึกษานั้นได้รู้จักการที่จะดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงนะครับผมก็ถือว่าเป็นจิตกรรมที่เป็นศาสตร์ของพระราชาอีกหนึ่งศาสตร์ที่ทุกคนนำไปใช้แล้วจะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างพอเพียงแล้วก็จะมีความสุขที่สุดนะครับ

0: ับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาอยู่ที่บูธของโรงเรียนบ้านแก่งชัญชวฤทธิ์วิทยาจังหวัดนครสวรรค์นะครับงานฝีมือของโรงเรียนนี้ไม่ธรรมดาเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กับพวกเขาเลยดีกว่าครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับน้องๆครับ
0: ครับอาจารย์ครับเครื่องปั้นชัญชวฤทธิ์นี่มีที่มาที่ไปจากอะไรครับอาจารย
2: ์โรงเรียนของเรานะคะอยู่ในเขตชุมชนของบ้านมอนที่ชุมชนมอนเนี่ยเขาทำเครื่องปั้นชัญชวฤทธิ์อยู่แล้วแล้วเราก็เอามาต่อยอดทำเครื่องปั้นดินเผาของเราค่ะโดยการใช้ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้แล้วก็ชุมนุมในชุมนุมด้วยค่ะ
0: เห็นว่าชื่อเครื่องปั้นดินเผาชัญชวฤทธิ์มีที่มาที่ไปด้วยใช่ไหมครับ
2: ชัญชวฤทธิ์เป็นพระนามของหม่อมเจ้าชัญชวฤทธิ์เกษมสันต์ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนของเราค่ะเราเอาสร้อยพระนามของท่านมาเป็นมงคลแก่โรงเรียนค่ะ
0: โอ้สุดยอดมากเลยครับแล้วขั้นตอนการทำเป็นยังไงครับยากไหมครับ
2: เดี๋ยวอธิบายเดี๋ยวจะให้นักเรียนอธิบายนะคะ
0: ได้เลยครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์น้องๆหน่อยละกันนะครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนฤกานุเทศาค่ะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะ
0: ครับผม
3: ค่ะก็จะมาแนะนำการปั้นแล้วก็ดินมาจากไหนนะคะ
0: ครับ
3: ดินเป็นดินเหนียวค่ะเป็นดินในท้องถิ่นในหมู่บ้านของเราค่ะแล้วก็จะเป็นรถแบคโฮไปตักดินในบึงมาน
0: ี่เป็นคนไปตักดินเองเลยป่ะครับเน
3: ี่
0: ย
3: ไม่ใช่ค่ะจะเป็นมีนักงานเขาตักดินแล้วเป็นดินของหมู่บ้านแล้วก็ตักมาก็จะขายตามบ้านที่ทำเครื่องปั้นดินเผาค่ะ
0: ครับ
3: แล้วก็ขายแล้วก็โรงเรียนเราก็ทำเหมือนกันก็ไว้ที่โรงเรียน
0: ครับ
3: ก็จะมีการหมักดินดินสามวันหมักดินรวมกับทราย
0: ครับ
3: พอหมักได้แล้วเข้าที่ก็จะมาโม่
0: ซึ่งกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นหมักดินเนี่ยก็คือเราเริ่มทำแล้วตอนนั้น
3: เริ่มทำตั้งแต่เริ่มหมักดินเลยพอหมักดินก็มาโม่โม่นี่เราต้องโม่สองรอบขึ้นไปถ้าโม่รอบเดียวมันจะมีเม็ดกวดหรือเม็ดหินอยู่ค่ะมันจะไม่ละเอียดปั้นไปจะทำให้มือเป็นถลอกได้ค่ะแล
0: ้
3: วก็กระถางไม่เรียบโม่สองรอบแล้วก็มาปั้นขึ้นรูปเป็นอย่างนี้ค่ะพอปั้นขึ้นรูปแล้วเราก็
0: อย่างนี้เลยนะครับ
3: ใช่ค่ะแล้วก็เอาไปพึ่งแดดพึ่งลมก็กลายเป็นกระถางแบบนี
0: ้แบบนี้นะครับ
3: ใช่ค่ะพอแห้งแล้วจับก็ไม่เปื้อนไม่ติดมือ
0: เดี๋ยวนะครับผมขอลองจับดูหน่อยนะครับ
3: ค่ะ
0: ผมไม่ติดมือจริงครับนี่ครับ
3: พอแห้งแล้วน้ำหนักก็จะเบาลง
0: ครับผมแล้วเบาลงอย่างนี้แข็งแรงไหมครับ
3: แข็งแรงค่ะแต่ว่าจะแข็งแรงไม่เท่ากับตอนที่เผาแล้ว
0: โอ้
3: ใช่เพราะแบบนี้คือถ้าเราไปโดนน้ำก็จะละลายกลับไปเป็นดินเหมือนเดิม
0: โอ
3: ้ใช่ค่ะ
0: ก็จะมีขั้นตอนการเผาอีก
3: ใช่ค่ะเผาก็เผา3วัน2คืนค่ะ
0: 3วัน2คืนเลยนะครับ
3: ใช้ฟืนเผาเป็นเตาเผาค่ะอย่างเตาเผาที่โรงเรียนของเราเป็นเผาได้ประมาณ300ใบเป็นเตาเผาเล็ก
0: ๆครับผมน้องก็จะนั่งเฝ้าอยู่ตลอด3วัน2คืนไม่ไปไหนเลยนะ
3: ไม่จะมีพันลงหรือนักการ
0: เพรา
3: ะพวกหนูก็เรียน
0: ครับผมก็คือช่วยกันเป็นทีมในโรงเรียนนี่แหละครับ
3: เป็นงานชุมนุมด้วยแล้วก็ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วยใช่แล้วก็เราเผาออกมาแล้วจะเป็นสีธรรมชาติของมันคือสีส้มก่อนเผาจะเป็นสีดำ
0: นี่นะคร
3: ับ จะเป็นสีส้มค่ะ
0: พี่ขอลองถือดูได้ไหม
3: ได้ค่ะได้
0: โอ้คุณผู้ชมค่อนข้างจะแข็งแรงด้วยนะครับเนี่ยนี่นะครับปานนี้มากพื้นผิวที่บอกว่าจับแล้วจะมีความเรียบนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวขอดูลายแบบเราหน่อยนะครับที่กำลังทำอยู่เป็นไงบ้างครับน้องโอเคครับน้องดูจริงจังมากเลยนะครับ
3: จริ
0: งจังมากนะครับสุดยอดมากแล้วเราใช้เป็นงานแฮนด์เมดใช้มือจริงๆทำเลย
3: ใช้มือจริงๆค่ะ
0: นี่นะครับแหมผลงานของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งชัญชวฤทธิ์วิทยานะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับจังหวัดนครสวรรค์ไม่ได้มีดีแค่โมจินะครับคุณผู้ชมครับเครื่องปั้นดินเผาก็มีดีด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ยังไงขอบคุณน้องๆมากนะครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับอันนี้ผมเอากลับบ้านเลยนะครับ

0: มุงอะไรกันอยู่นะคนสอดรู้สอดเห็นตัวยงอย่างผมเนี่ยต้องเข้าไปดูซะหน่อยละตายเลยนะครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: อาจารย์ไม่ได้ตกใจเลยครับเจอผมเนี่ย
2: ตกใจค่ะตกใจ
0: โอเคขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์นี่กำลังทำอะไรกันอยู่แล้วก็อาจารย์มาจากโรงเรียนอะไรกันครับเนี่ย
2: ค่ะก่อนอื่นต้องขอสวัสดีก่อนนะคะ
0: ครับ
2: ชื่อครูดารวรรณขันธลักษณ์ค่ะมาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24จังหวัดพะเยาค่ะและที่กำลังเห็นนี้เป็นวิธีการทำสบู่ค่ะซึ่งสบู่ของโรงเรียนเรานะคะจะมีส่วนผสมสำคัญจากน้ำมันรำข้าว
0: น้ำมันรำข้าวที่เราเอามาบริโภคนี่แหละครับอาจารย์
2: เราโรงเรียนของเรามีโรงสีเองเราจะคั้นบีบคั้นน้ำมันรำข้าวเองค่ะ
0: ครับผม
2: แล้วก็นำมาทำสบู่ซึ่งเป็นเบสของโรงเรียนค่ะก่อนอื่นต้องขอเรียนก่อนว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนประจำนักเรียนจะทำสบู่ใช้เองทำแชมพูใช้เองค่ะ
0: ใช้เองด้วยเหรอครับ
2: ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเลย
0: นะครับอาจารย์ดูผิวพรรณดีมากเลยนะครับผิวหยาบกร้านยังผมก็ใช้ได้ใช่ไหมครับอาจารย์
2: ใช้ได้ค่ะ
0: โอเคครับแล้วนี่น้องๆแต่งตัวเหมือนมาทดลองวิทยาศาสตร์เลยครับ
2: น้องๆก็จะทำเป็นผู้ที่ทำสบู่คือที่มาของน้ำมันรำข้าวนะคะคือโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนประจำค่ะเราสีข้าวทานกันทุกวันอยู่แล้วค่ะแล้วทีนี้เราก็เลยต้องนำจากการสีค่ะเรามันจะได้แกบแก่กับแกบแกบอ่อนค่ะเราจะนำแกบแก่นะคะไปอัดเป็นถ่านอัดแห้งค่ะ
0: ครับ
2: ส่วนแกบอ่อนนะคะเราก็จะมาบีบเป็นน้ำมันรำข้าวค่ะ
0: อืม
2: เป็นการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสร้างมูลค่าให้สิ่งของนั้นๆด้วยค่ะ
0: จะทำขายด้วยเหรอครับอาจารย์ครับ
2: ทำขายด้วยค่ะตอนนี้ของเราก็กระบวนการทุกอย่างผ่านอย.หมดแล้วเพียงแต่เหลือเลขอย.อย่างเดียว
0: ขายดีไหมครับอาจารย์ครับ
2: ก็ถามว่าดีไหมคือตอนนี้กำลังเป็นช่วงออกสู่ตลาดแล้วค่ะ
0: อ๋อเดี๋ยวผมลาออกจากการทำรายการมา
2: ช่วย
0: ขายสบู่นะครับอาจารย์ครับ
2: มันจะดีมากๆเลย
0: ครับโอ้อาจารย์พูดภาษาเหนือ พูดเหนือเลยนะครับดีมากเลยครับ
2: อันนี้ก็หลังจากทำเสร็จแล้วเนาะเขาก็จะคือใส่สมุนไพรไทยนะคะสมุนไพรไทยเนี่ยของเราก็จะมีหลายตัวนะคะมีขมิ้นมะขามป้อมอย่างมะขามป้อมเองก็เป็นพืชประจำโรงเรียนเรา
0: โอ้นี่ค่ะเท่าที่ผมเห็นตอนนี้มีถ่านไม้ไผ่นะครับมีเปลือกมังคุดนะครับแล้วก็มีขมิ้นที่อาจารย์โชว์เมื่อกี้นี้แล้วก็มะขาม
2: ค่ะ
0: อันนี้เป็นน้องๆนักเรียนของอาจารย์ใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่หรอครับ
2: ที่สนใจที่มาเดินในงาน
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็นึกว่าเป็นเด็กๆจากโรงเรียนของอาจารย์นะครับแหมเนียนมากเลยนะคร
2: ับ เนียนมากเลย
0: โอเคนะครับ
2: เจ้า
0: ถ้าเกิดเจอเป็นนายแบบของเรามาอย่างนี้นะครับหล่อเหลาออกการเลยทีเดียวเนี่ยอาจารย์คิดว่าควรจะเพิ่มเติมอะไรให้กับน้องๆของครับได้อย่าง
2: น
0: ี
2: ้เอาตัวสครับแล้วกันเนาะจะได้กระจ่างใสก็จะเป็นของถ่านไม้ไผ่ใ
0: ช่
2: แล้วสิ่งสกปรก
0: จากกระจ่างใสอยู่แล้วก็จะกระจ่างใสมากขึ้นนะครับ
2: มากข
0: ึ้
2: นค่ะ
0: นี่นะครับ
2: ก็จะให้น้อง
0: ทำอย่าง
2: น
0: ี้เลยนะครับ
2: ทำได้ก็ลูก

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่สบู่ที่เราได้
1: ทำกันสักครู่หนึ่งเนี่ย
0: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะครับเป็นผลงานของน้องนี่นะครับแกะได้เลยใช่ไหมครับ
2: ค่ะแกะได้เลยค่ะ
0: นี่ครับเป็นไงครับสีสันสวยงามนะครับเป็นอย่างนี้นะครับโอ้โหสวยงามเลยทีเดียวนะครับหอมมากเลยครับอาจารย์ครับแล้วเมื่อเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะ
2: เอาไปแพ็
0: คให้น้องอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ
2: เอาไปแพ็คก่อนแพ็คแล้วก็ติ
0: ดก่อนนะครับ
2: ติดตาโรงเรียนนิดหน่อย
0: โอเคแต่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับที่อาจารย์ให้มานี่นะครับ
2: เป็นแบบจำหน่าย
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของนักเรียนฝีมือจากนักเรียนเยาวชนของเรานะครับจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24จังหวัดพะเยานะครับ

0: ุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่กับอีกหนึ่งบูธนะครับที่ได้มีการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพนะครับให้กับประชาชนหรือว่าผู้ที่สนใจที่เดินผ่านไปผ่านมาในงานเนี่ยถ้าเกิดสนใจก็สามารถมาฝึกอาชีพได้นะครับโดยตอนนี้ผมอยู่ที่บูธของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์นะครับเมืองช้างนะครับไม่รู้ว่าวันนี้เอาช้างมาฝึกหรือเปล่าครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ช่วยแนะนำตัวหน่อยครับ
1: ค่ะคุณครูชื่อนิชาดาบึ้งชัยภูมิค่ะ
0: ครับ
1: จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์นะคะ
0: แล้ววันนี้อาจารย์นำอะไรผมเห็นเนี่ยมีชื่อผลิตภัณฑ์ช
1: ้างกระโอบค่ะสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์เป็นช้างกระโอบหมายถึงความหอม
0: ครับ
1: กระโอบจะเป็นภาษาเขมรค่ะ
0: ครับผม

0: สขมิฬทางจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็คือก็เลยเป็นช้างกระโอ
1: คือตัวนี้นะครับ
0: ตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะ
1: เป็นงานฝีมือที่ทำมาจากผ้า
0: ใช่ค่ะก็เย็บเล็กน้อยแล้วก็ด้านในก็จะเป็นกลิ่นกระบูนกับกลิ่นใบมะกรูดค
1: ่
0: ะก็มีความหอมทางธรรมชาติ
1: อาจารย์ครับทำยากไหมครับเนี่ย
0: ไม่ยากค่ะง่ายมากอันนี้คือเราใส่ใยสังเคราะห์ลงไป
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็ใส่การบูนแล้วก็สมุนไพรลงไปจากนั้นก็เย็บติดหูติดกับรวนนะคะแล้วก็สามารถที่จะใส่ให
1: ้
0: เป็นเครื่องประดับหรือเป็นเครื่องตกแต่งบ้านได้เป็นของฝากของที่ระลึกได้
1: แล้วก็มีกลิ่นหอมด้วย
0: มีกลิ่นหอมด้วย
1: ขอสัมภาษณ์ลูกศิษย์อาจารย์
0: ได้ค่ะยินดีเลยค่ะเรียนเชิญค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมค้างน้องตกใจอยู่นะครับเป็นยังไงบ้างครับไหนผมขอดูผลงานหน่อยว่าไปถึงไหนแล้วครับเนี่ยอ๋อนี่อันนี้เป็นส่วนด้านหลังของช้างใช่ไหมครับ
3: อันนี้ห
1: ัวหัวช้างนะครับอันนี้หัวช้างนะครับเออใช่ใช่ใช่มันเป็นหัวช้างนะครับนี่อันนี้งวงนะครับนี่นะครับน่าสนใจมากๆครับเดี๋ยวผมลองนั่งทำช้างดูกับอาจารย์หน่อยช้างเขาเรียกช้างกระอบนะ
3: ช้างกระอบ
1: โอเคได้เลยครับเอาละครับนั่งทำกันเลยครับอาจารย์มาครับ

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผลงานชิ้นเลิศของผมก็ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับช้างกระอบของผมครับนี่ครับเป็นไงครับอาจารย
1: ์สวยมากค่ะสวยมาก
0: เหลือแต่ติดตาอย่างเดียวนะคร
1: ับ
0: ผมสามารถนำไปขายได้แล้วใช่ไหมคร
1: ับ ได้ค่ะตัวละ59บาท
0: ตัวละ59บาทอาจารย์ครับเดี๋ยวผมลาออกมาทำช้างกระอบขายกับอาจารย์
1: ยินดีค่ะ
0: ขายได้จริงๆครับอาจารย์
1: ขายได้จริงค่ะขายได้จริงค่ะ
0: ที่ฝีมือดีอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมยืมเขามาครับอาจารย์ครับเอาคืนครับน้องครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับส่วนไหนเป็นส่วนไหนเป็นของใครนะครับไปทวงกันเราเองนะครับอาจารย์ช่วยประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับการที่ถ้าเกิดเราจะอยากจะมาฝึกอาชีพกับอาจารย์นะครับ
1: ค่ะยินดีนะคะมาไปพบกันที่อาชีวศึกษาสุรินทร์ได้นะคะก็จะมีหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับการทำงานประดิษฐ์ของชำร่วยของที่ระลึกอย่างเช่นช้างกระโอบที่เรามองเห็นกันอยู่เนี่ยค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เรามีอีกมากมายเลยนะคะที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆที่จะเอาไปใช้กับในชีวิตประจำวันแล้วก็เป็นของฝากของที่ระลึกได้ค่ะ
0: ครับก็สนใจที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้นะครับสำหรับพี่น้องจังหวัดสุรินทร์แล้วก็จังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงหรือใครจะเดินทางมาจากใต้จากเหนือจากมาที่สุรินทร์ก็ได
1: ้ยินดีมาก
0: ยินดีพบกับอาจารย์ได้นะครับนี่นะครับอาจารย์แบบยินดีต้อนรับอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์คร
1: ับ ขอบคุณค่ะ
0: และตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่อีกหนึ่งบูธฝึกอาชีพนะครับของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการนะครับเห็นเขาว่ามีการฝึกการเพาะต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยเป็นยังไงนะครับน่าสนใจจริงๆนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: เดี๋
0: ยวอาจารย์เชิญแนะนำวิธีเพาะต้นอ่อนครับ
3: ครับ
4: ก็ก่อนอื่นเราก็จะนำเมล็ดนะครับต้นอ่อนทานตะวันนะครับมาเพาะนะครับมาเพาะก็วิธีการก็โดยการนำไปแช่น้ำนะครับประมาณ8ชั่วโมงนะครับ8ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็จะนำมาหมักไว้ในกล่องนะครับในกล่องเพื่อที่จะให้รากเขาออกมาม ีรากออกมาหลังจากนั้นแล้วนะครับประมาณ18ถึง24ชั่วโมงเมื่อมีรากออกมาเราก็จะนำเมล็ดนั้นน่ะไปลงดินครับลงดิน
0: นี่แหละครับผมเป็นอย่างนี้เลยนะครับ
4: นี่ครับอันนี้คือ1วันนะครับ1วันหลังจากนั้นก็จะเริ่มโตนะครับเริ่มโต
0: ครับ
3: อันนี้ก็คือ2วัน
4: 2วันนะครับก็จะเริ่มโตแบบนี
3: ้แล้วก็จะไล่ไปเรื่อยๆ
4: ได้ไปเรื่อย
0: ครับ
4: ครับจนครบ7วันก็จะสามารถตัดขายได้
0: อาจารย์พูดอย่างนี้นะผมไม่เห็นภาพเลยครับอาจารย์สงสัยอาจารย์จะต้องพาผมไปดูแล้วครับว
4: ่
0: าขั้นตอนวิธีการทำยังไง
4: ครับ
0: เชิญนะครับนะครับ
4: ครับผม
0: โอเคไปเลยครับไปเลยครับคุณผู้ชมครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ตรงบริเวณที่ได้มีการลงมือปฏิบัติจริงนะครับอาจารย์ใช่ไหมครับตรงนี้นะครับ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วด้านนี้คือ
3: วิทยากรชุมชนคุณหน่อยค่ะ
0: สวัสดีครับพี่หน่อยครับ
3: โอ้ดูแลกันใกล้ชิดเลยค่ะ
0: เป็นยังไงครับกำลังทำอะไรกันอยู่ครับตอนนี้ครับ
5: อันนี้กำลังโรยเมล็ดอยู่ค่ะโรยเมล็ดเพื่อจะปลูกต้นอ่อนทานตะวันใช้เวลาในการเพาะในการปลูกเนี่ย7วัน
0: ครับ
5: ได้รับกินได้เลย
0: ตอนนี้ก็คือกินได้เลยนะครับผมกินแล้วนะครับอ๋อยังนะครับ
5: ต้อง
0: รอเป็น7วันนะครับถึงจะกินได้เลยนะครับโอ้แล้วเป็นไงครับนักเรียนเป็นไงครับได้ลองทําดูมั้ยฮะยากมั้ยครับ
6: ไม่ยากค่ะง่ายค่ะ
0: ไม่ยากนะครับง่ายยังมั้ยครับ
7: ไม่เลยค
0: ่
7: ะ
0: ไม่เลยเหรอครับ
7: โอ้โหไม่ยากค่ะสบายมากเลย
0: โอ้อาจารย์ใจดีด้วยนะครับนี่นะครับมีการหยอดคําหวานอย่างงี้ด้วยนะครับอาจารย์จุดเริ่มต้นทําไมเราถึงสนใจในการที่จะทําเพาะต้นอ่อนของเมล็ดทานตะวันอย่างเงี้ยครับ
3: คือสาเหตุที่เราเลือกวิชานี้นะคะก็คือเรา

0: เราคิดกิจกรรมที่ประชาชนจะได้รับความรู้ที่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรินะคะตัวนี้คือตัวจุดเด่นที่เราเอามาประชาชนทุกคนเนี่ยสามารถจะใช้ภาชนะในบ้านเช่นตะแกรงหรือตะกร้าก็ได้ไม่ต้องซื้อของในบ้านมีอะไรเอามาดัดแปลงได้นะคะคือพอประมาณแล้วก็สามารถที่จะทำสร้างรายได้ได้ตลอดเวลาทุกอย่างไม่มีทิ้งนะคะดินที่เหลือก็ไปปลูกต้นไม
1: ้
0: เราทำเพราะว่าพ่อรักต้นไม้รักน้ำเราก็พยายามจะทำกิจกรรมทุกอย่างที่ตามรอยพระราชดำริค่ะ
1: ถ้าเกิดผมจะขอลองทำดูด้วยจะว่าอะไรไหมครับอาจารย์ครับผมว่าผมไม่เชื่อว่ามันจะง่ายอะไรขนาดนั้นใช่ไหมครับและหลังจากที่เราได้ทำการเพาะต้นอ่อนของเมล็ดทานตะวันนะครับในวันที
0: ่1ค่ะ
1: นะครับจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะใช่ค่ะวันที่2
1: วันที่2นี่คุณโอ้แล้วสุดท้ายข้างบนนี่แหละครับ
0: วันที่7ค่ะพร้อมตัดขายค่ะ
1: ยอดมันนี่คือวันที่7เลยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: โอ้ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ผมกินได้เลยนะครับ
0: ได้ค่ะหวานค่ะลองเลยค่ะ
1: เด็ดจากตรงนี้เลยเหรอครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับไม่อันตรายนะครับ
0: ไม่อันตรายค่ะไม่อันตรายค่ะ
2: ก็ต้องเอาไปล้าง
1: นะอ๋อเอาไปล้างก่อนก็จะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมครับ
0: เนี่ยล้างแล้วค่ะ
1: อันนี้ล้างแล้วนะครับ
0: ล้างแล้วค่ะทานได้เลย
1: ค่ะทำการกินเข้าไปเลยนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไง
0: หวานกรอบค่ะ
1: อาจารย์ครับผมขอสารภาพอาจารย์นะครับว่าปกติผมเป็นคนไม่กินผักนะครับแต่ว่าโปรดิวเซอร์บังคับให้ผมลองกินดูนะครับอร่อยครับ
0: เนี่ยต้องให้โปรดิวเซอร์มากเลยหวานค่ะเพราะว่ามีประโยชน์เยอะค่ะ
1: นะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งการฝึกอาชีพนะครับที่เราจะสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับที
0: ่วิไลสรรพช่างสมุทรปราการนะครับ
1: นี่นะครับ
0: มีหลากหลายอาชีพนะคะวิไลอาชีวะหรือว่าสรรพช่างของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศนะคะสามารถเข้าไปเรียนหรืออบรมวิชาชีพได้ทุกวิชาชีพค่ะ
1: ครับผมสำคัญก็คือได้มีโอกาสที่จะตามรอยที่พ่อสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
3: ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ

0: แดนนี้ฉันเคยไถทำ
1: โอ้ร้องถูกไหมเนี่ยจับปลาสักตัวนึงก่อนอ่ะผมอารมณ์ดีอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกดีมากนะครับที่น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับหันมาสนใจในวิถีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับต้องบอกว่าตามรอยพ่อเนี่ยแหมมีแต่ความสุขกายสุขใจนะครับตามวิถีชีวิตพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอนุญาเดชในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงวางรากฐานไว้นะครับคุณผู้ชมครับงานดีๆแบบนี้กิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยรายการของเราก็จะพยายามคัดสรรมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์อยู่แล้วนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับวันนี้ผมและทีมงานคงจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายทุ่งนาแดนนี้ฉันเคย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ย จะแทนเลขอะตอมซึ่งจากจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ N แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า A ลบกับค่า Z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ P นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ N เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว E นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่า

อมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะคือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือ

ทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียร นั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ n คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและn คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ

2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียสที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับพิที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ซึ่งเดลต้า x ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอั
ันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไตล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทำเป็นศูนย์สูตรในการคำนวณก็คือ S x เท่ากับ U x t ครับซึ่ง S x นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ U x ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกต์ไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้ง

หนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมของูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v 0เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่23กันยายน2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคอีสานตอนล่างภาคกลางและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งครับเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนล่างเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมกัมพูชาแล้วและจะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยในภาค

ลางและภาคตะวันออกอีกทั้งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นในขณะที่มวลอากาศเย็นที่เคยปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนมีกำลังอ่อนลงครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ในระยะสั้นครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักในช่วงนี้วันนี้ต้องระวังที่ภาคตะวันออกและภาคกลางส่วนภาคอื่นๆอย่างภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ต้องเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับช่วงนี้ยังต้องติดตามฝนตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่นะครับและเฝ้าระวังน้ำท่วมด้วยนะครับกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองพันธมิตรเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่งวดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: อ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยมีแต่ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปลาจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนซะละมั้ง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
4: เฮ้ยตกเลยเฮ้ยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
4: ใหญ่เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วย
0: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อนเลยค่ะ
4: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
0: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
4: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: ามากินเลยมามาอ่ะกินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
4: โอ้เฮ้ยเดี๋ยวไปไหนแล้วว
2: ิ่งสิแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนี
4: เดี๋ยวก่อน
5: ก่อน

0: งานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
1: สืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช่
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พร้อมนะคะทุกคนพร้อมนะคะ
2: พร้อมค่ะรายการยังทำดีตามพ่อสอนกล้องพร้อม
3: สวัสดีค่ะหนูดีคะหนูดีเคยได้รับรางวัลอะไรบ่อยที่สุดคะ
4: มารยาทดีและเรียนดีค่ะหนูดีสอบได้ที่1ทุกปีเลยนะคะ
3: หนูดีทําได้ยังไงหรอคะ
4: ก็ทําตามที่พ่อสอนยังไงล่ะคะ
3: ทําตามคําพ่อสอนนอกจากจะทําให้เราเรียนดีและมารยาทดียังทําให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยนะคะ
4: ใช่ค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไง
3: ไปดูกันเลยค่ะ

งจะคิดว่าเราเป็นเด็กจึงไม่สามารถทำอะไรที่ยิ่งใหญ่เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินได้แต่วันนี้พลอยใสมีเรื่องราวดีๆจากพี่โรงเรียนจะขออาสามาทำหน้าที่ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทยด้วยการสืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะ

0: น้องๆจ๊ะคุณครูบอกว่าให้เราไปซ้อมมารยาทเพื่อการประกวดกันค่ะ
1: ค่ะ
0: น้องคะเรามาเริ่มฝึกมารยาทกันเลยนะจ๊ะเริ่มจากท่าที่หนึ่งนะคะท่ายืนฟังคำสั่งค่ะท่าที่สองยืนฟังโอวาทค่ะต่อไปเป็นท่าไหว้นะจ๊ะท่าที่หนึ่งไหว้พระเนนชีค่ะหนึ่งสองสาม

0: ก็จะช่วยฝึกสอนแล้วก็พอเสร็จด้านการยืนแล้วก็จะเป็นการไหว้ค่ะแล้วก็ค่อยเพิ่มท่าต่างๆตามมารยาทไทยขึ้นมาค่ะ
1: ดีใจค่ะที่ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะแล้วก็ทำให้หนูมีสมาธิดีมากขึ้นค่ะ
0: รู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้เป็นตัวแทนไปประกวดมารยาทเพื่อเพิ่มชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแล้วก็เป็นผลดีให้กับตัวเองแล้วก็ช่วยรักษาวัฒนธรรมของประเทศไทยเราค่ะหนูว่าวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่น่าอนุรักษ์ค่ะเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเรา
1: การสืบสานเรื่องมารยาทไทยเป็นการแสดงออกที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งที่หนูเห็นตัวอย่างมาจากในหลวงรัชกาลที่9หนูเลยตั้งใจทำตามที่ท่านสอนมาค่ะ
2: รัชกาลที่9บอกว่าจะต้องทำความคิดและจิตใจให้เปิดกว้างแต่หนักแน่นมีเหตุผลมีวิจารณญาณมีความจริงใจเห็นใจและเมตตาปรองดองกันถือประโยชน์ส่วนรวมพยายามขจัดความดื้อรั้นถือตัวความเห็นแก่ตัวแล้วจะสามารถปฏิบัติการงานทุกอย่างได้ราบรื่นเบิกบานใจพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันเสาร์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2529
3: การทำดีตามพ่อสอนไม่จำเป็นต้องได้รับรางวัลจากใครก็ได้เพราะแค่เราได้ทำเราก็มีความสุขแล้วค่ะ
4: ใช่ค่ะเพราะสิ่งที่สำคัญคือความเพียรและการเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะ
3: ไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
5: ยังทำดีตามพ่อสอน

อัคคีภัยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดบ่อยครั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนการใช้ก๊าซหุงต้มประกอบอาหารและการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อเกิดเพลิงไหม้ให้ใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นกรณีเพลิงไหม้รุนแรงให้รีบออกจากพื้นที่ทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์อย่างเด็ดขาดใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยกรณีติดอยู่ในห้องให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องประตูหน้าต่างพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือห้ามกลับเข้าไปในพื้นที่เกิดเพลิงไหม้เพราะจะถูกไฟคลอกเสียชีวิตการเรียนรู้วิธีป้องกันระงับเหตุและอพยพหนีไฟจะช่วยให้เอาตัวรอดจากเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784

ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการศึกษาด้านการทหารและการบินพระองค์คือพระมหากษัตริย์ผู้ทรงรอบรู้ศาสตร์แห่งการรบและการบินอย่างบริบูรณ์เต็มเปี่ยมทรงตั้งพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จากพระราชดำรัสตอนที่จะทรงไปศึกษาและขอให้ประชาชนเป็นกำลังใจเมื่อวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2515ความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าทราบตระหนักว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติอย่างสูงและการปฏิบัติราชการแผ่นดินนั้นเป็นภาระสำคัญใหญ่ยิ่งที่ต้องอาศัยทั้งสติปัญญาและความรู้ความสามารถอย่างพร้อมมูลข้าพเจ้าจะต้องเพียรพยายามศึกษาและปฏิบัติฝึกฝนตนเองต่อไปอีกอย่างมากเพื่อให้สามารถเหมาะสมกับหน้าที่ตามที่ทุกคนมุ่งหวังในโอกาสอันพิเศษนี้จึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นกำลังใจสนับสนุนข้าพเจ้าและได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าที่จะมุ่งมั่นประกอบกรรยากิจด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงและด้วยความสุจริตยุติธรรมเพื่อยังความเจริญมั่นคงและความร่มเย็นเป็นผาสุขให้บังเกิดแก่ชาติประเทศและประชาชนยั่งยืนสืบไปความปลอดภัยของประเทศชาติและประชาชนอยู่ในพระราชหฤทัยเสมอมาพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยด้านการทหารมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และทรงมีพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ชัดดังเช่นในปีพุทธศักราช2512พระองค์ได้โดยเสด็จพระดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงร่วมการฝึกทักษิณ12ของกองทัพเรือโดยทรงชุดฝึกทหารนาวิกโยธินประทับบนยานสะเทินน้ำสะเทินบก LVT4 หมายเลข101เสด็จพระราชดำเนินนำทหารนาวิกโยธินยกพลขึ้นบกเป็นพระองค์แรกณหาดบ้านทอนจังหวัดนราธิวาสหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมิลฟิลด์ประเทศอังกฤษทรงเข้ารับการศึกษาระดับเตรียมทหารจากโรงเรียนคิงส์เขตพารามาตานครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในพุทธศักราช2513ถึง2514จากนั้นพุทธศักราช2515ถึง2519ทรงเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษาและทรงได้รับปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตการศึกษาด้านการทหารมหาวิทยาลัยนิวเซาเวลส์ประเทศออสเตรเลียซึ่งวิทยาลัยการทหารดันทรูได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนิวเซาเวลส์จัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และอักษรศาสตร์ขึ้นที่วิทยาลัยพระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในด้านวิทยาการการบินกล่าวคือเดือนมกราคมถึงตุลาคมพุทธศักราช2519ทรงเข้ารับการฝึกเพิ่มเติมและทรงศึกษางานด้านการทหารในประเทศออสเตรเลียหลักสูตรการทำลายและยุทธวิธีรบนอกแบบหลักสูตรต้นหนชั้นสูงหลักสูตรการลาดตระเวนและต้นหนชั้นสูงหลักสูตรส่งทางอากาศจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2520ถึง2521ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรหลักประจำชุดที่56พุทธศักราช2522และ2523ทรงเข้า

รับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตรผู้ควบคุมการโดดร่มณศูนย์ฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินค่ายกรมหลวงชุมพรอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมพุทธศักราช2523ส่งเข้ารับการฝึกตามโครงการช่วยเหลือทางทหารกองทัพบกสหรัฐอเมริการวม6หลักสูตรได้แก่หลักสูตรอาวุธประจำกายและเครื่องยิงลูกระเบิดหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษหลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้ายหลักสูตรการสงครามแบบกองโจรหลักสูตรการฝึกการดำรงชีพและหลักสูตรส่งทางอากาศทางบกและทางทะเล

หากย้อนกลับไปเมื่อครั้งอดีตราษฎรในภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสต้องประสบกับความทุกข์ยากเนื่องจากที่ทำกินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พลุมีสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัดซึ่งมีคุณภาพต่ำไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ทรงศึกษาสาเหตุของปัญหารวมทั้งสภาพภูมิสังคมวิถีชีวิตลักษณะทางภูมิศาสตร์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดสอดคล้องเหมาะสมและมีความสมดุลศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,740 ไร่ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่6มกราคม2525เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลองในการพัฒนาดินที่มีปัญหาในพื้นที่พลุให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดโดยการใช้วัสดุปูนและการใช้น้ำล้างความเป็นกรดของดินซึ่งมีการค้นคว้าวิจัยดำเนินงานและขยายผลอย่างต่อเนื่องทรงเรียกการศึกษานี้ว่าโครงการแกล้งดินและด้วยการแกล้งดินนี้ได้พลิกฟื้นผืนดินเปรี้ยวจัดที่เคยไร้ค่าให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรได้อีกครั้งจากโครงการแกล้งดินได้ก่อเกิดรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้มีการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ราษฎรรวมทั้งการต่อยอดขยายผลไปสู่การศึกษาค้นคว้าวิจัยและดำเนินโครงการต่างๆอีกมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในภาคใต้ซึ่งมีรูปแบบที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตในท้องถิ่นกว่า3ทศวรรษที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคใต้อย่างยั่งยืนพลิกฟื้นพื้นดินเปรี้ยวเสื่อมโทรมให้กลายเป็นพื้นที่ทำกินก่อเกิดอาชีพสร้างผลผลิตสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ราษฎรที่สำคัญคือการสืบสานและขยายองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริไปสู่การพัฒนาอย่างกว้างไกลจากทฤษฎีแกล้งดินตามแนวพระราชดำริได้ขยายผลไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและก่อเกิดองค์ความรู้ในด้านต่างๆซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเจริญงอกงามความอยู่ดีกินดีและความผาสุกให้แก่ราษฎรไทยในดินแดนภาคใต้สืบไป

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของการเมาแล้วขับแล้วก็ขับรถเร็วนะคะดูจะเป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะในวันนี้ค่ะในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะมีข้อควรปฏิบัติเพื่อที่จะช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
0: และเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางดังนี้ใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับปริมาณการจราจรและสภาพแวดล้อมบนท้องถนนไม่ใช้ความเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดพร้อมปฏิบัติตามป้ายจำกัดความเร็วบนเส้นทางอย่างเคร่งครัดลดความเร็วให้ต่ำกว่าปกติเมื่อขับรถผ่านเส้นทางในเขตชุมชนและเส้นทางที่มีทัศนวิสัยไม่ดีโดยเฉพาะการขับรถในช่วงกลางคืนผู้ขับขี่ควรใช้ความเร็วให้สัมพันธ์กับระยะในการมองเห็นเส้นทางและระยะทางที่ไฟหน้าส่องถึงสำหรับการป้องกันอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับผู้ขับขี่ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งช่วงก่อนและขณะขับรถเพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลงไม่สามารถแก้ไขเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงทีหากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามขับรถอย่างเด็ดขาดควรให้เพื่อนที่ไม่ดื่มขับรถแทนใช้บริการรถแท็กซี่หรือรถโดยสารสาธารณะกรณีไม่มีเพื่อนร่วมทางควรรอจนสั่งเมาค่อยขับรถเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมทางค่ะ
1: คุณผู้ชมคะการไม่ขับรถเร็วนะคะจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางได้ค่ะเพราะถ้าหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะเราก็จะมีระยะทางมากพอในการหยุดรถแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีส่วนการไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็จะทำให้เรานั้นมีสติในการขับรถซึ่งก็จะสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่จะนำมาซึ่งการสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินได้ค่ะนับเป็นวิธีง่ายๆนะคะในการลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติภัยแล้วก็เป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราและกลับมาพบกับข้อคิดดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถแล้วก็การง่วงหลับในนะคะเป็นพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะเพราะว่าทำให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลงและเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีค่ะวันนี้ในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำดีๆมาฝากค่ะ
0: และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงต่อการง่วงหลับในดังนี้ผู้ขับขี่ควรเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนเดินทางโดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทอาทิยาแก้แพ้ยาแก้ไอเพราะจะทำให้เกิดอาการง่วงนอนและหลับในได้รวมถึงจอดพักรถเป็นระยะทุก2ชั่วโมงหรือทุกระยะทาง150ถึง200กิโลเมตรในบริเวณที่ปลอดภัยกรณีมีอาการง่วงนอนไม่ควรฝืนขับรถไปต่อควรจอดรถพักเพื่อปรับเปลี่ยนอิริยาบถหรือให้เพื่อนร่วมทางผลัดเปลี่ยนกันขับรถสำหรับการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถหากจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ควรจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยหรือใช้อุปกรณ์เสริมในการสนทนาทางโทรศัพท์เช่นแฮนด์ฟรีบลูทูธเปิดลำโพงหรือให้เพื่อนร่วมทางรับโทรศัพท์แทนไม่คุยโทรศัพท์เป็นเวลานานและหลีกเลี่ยงบทสนทนาที่ต้องใช้การวิเคราะห์และตัดสินใจเพราะจะส่งผลต่อสมาธิในการขับรถจึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเตือนสำหรับผู้ที่ต้องขับขี่ทางไกลนะคะว่าควรจะวางแผนการเดินทางล่วงหน้าแล้วก็ควรที่จะมีเพื่อนร่วมกันผลัดเปลี่ยนในการขับรถระหว่างเดินทางด้วยค่ะอย่าลืมนะคะว่าอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราค่ะแล้วกลับมาพบกับข้อคิดดีๆได้ใหม่ในครั้งหน้าส่วนวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่ากลุ่มคนเดินเท้านะคะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและมีโอกาสในการเสียชีวิตมากกว่าผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารค่ะ

0: ่ะทั้งนี้ปัจจัยที่สำคัญเลยนะคะนั่นก็คือความประมาทนั่นเองเช่นการไม่ข้ามถนนในบริเวณที่ปลอดภัยรวมไปถึงผู้ขับขี่เองนั้นก็ขาดระเบียบวินัยจราจรจึงทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสำหรับกลุ่มคนเดินเท้าค่ะและเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายในกลุ่มคนเดินเท้ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงควรปฏิบัติดังนี้เดินบนทางเท้าหรือไหล่ทางหากเป็นถนนที่ไม่มีทางเท้าให้เดินสวนทางกับรถยนต์โดยเดินชิดขอบทางด้านในให้มากที่สุดเพื่อป้องกันการถูกรถเฉี่ยวชนพร้อมเพิ่มความระมัดระวังรถจักรยานยนต์ที่มักขับขี่บนทางเท้ากรณีเดินริมถนนในช่วงกลางคืนควรสวมเสื้อที่มีสีสว่างเปิดไฟฉายส่องทางเพื่อให้ผู้ขับขี่สังเกตเห็นได้ในระยะไกลข้ามถนนในบริเวณที่ปลอดภัยเช่นทางม้าลายสะพานลอยอุโมงค์ทางลอดข้ามถนนบริเวณที่มีสัญญาณไฟสำหรับคนข้ามถนนหรือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกเป็นต้นกรณีข้ามถนนที่มีเกาะกลางควรเดินข้ามทีละครึ่งถนนโดยหยุดยืนรอบริเวณเกาะกลางก่อนแล้วค่อยเดินข้ามต่อไปเมื่อรถอยู่ในระยะไกลก่อนข้ามถนนควรมองด้านซ้ายและขวาให้รอบด้านหากไม่มีรถหรือรถอยู่ในระยะไกลจึงค่อยเดินข้ามถนนไม่ข้ามถนนในลักษณะตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดไม่หยอกล้อเล่นกันไม่ประกอบกิจกรรมอื่นในขณะข้ามถนนไม่ข้ามถนนบริเวณมุมอับโดยเฉพาะบริเวณท้ายรถโดยสารประจำทางปากซอยที่มีรถจอดกีดขวางเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกรถเฉี่ยวชนที่สำคัญผู้ขับขี่ควรเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถผ่านเส้นทางที่เป็นย่านชุมชนและมีคนพลุกพล่านพร้อมหยุดรถให้คนเดินข้ามถนนก่อนเสมอไม่ขับแซงกลุ่มคนที่กำลังข้ามถนนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะฝากเตือนนะคะเรียนรู้วิธีเดินเท้าแล้วก็การข้ามถนนอย่างปลอดภัยรวมถึงผู้ขับขี่เองนั้นนะคะก็มีน้ำใจกับผู้ร่วมใช้เส้นทางเพียงเท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางได้แล้วค่ะ

0: อ๋อรสชาติก็อร่อยครับแบบจะมันๆ นะครับ
1: ปกติชาวบ้านเขาจะเก็บโดยเอาไม้ไปที่รังแล้วก็ทำให้รังแตกค่ะ
2: แบบก็อย่างที่พี่พูดนะคะว่าคนเราสร้างบ้านให้ตัวเองอยู่ได้แล้วทำไมบ้านมดจะสร้างไม่ได
3: ้สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการติ๊งทูดูอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะตามไปดูเด็กกลุ่มนึงที่มุ่งศึกษาเรื่องราวของธรรมชาติอย่างมดแดงโดยที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศมัดชีมจังหวัดนครสวรรค์นี่เองที่มีการเรียนการสอนในเรื่องของโครงงานวิทยาศาสตร์นั่นถือเป็นการจุดประกายของโครงงานนี้เลยก็ว่าได้ครับ
4: นักเรียนนักการพลศ
5: สวัสดีคร
6: ับครับสวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้นะครับพวกเราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับโครงงาน
4: ก่อนอื่นในก่อนที่จะเรียนเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์นั้นนักเรียนก็ต้องทราบว่าความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์คืออะไรใครพอทราบว่าโครงงานวิทยาศาสตร์คืออะไรใครพอทราบครับอ้าวครับอาจารย
7: ์สิ่งที่เราสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับโดยใช้วิธีโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
6: กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โอเคใกล้เคียง
4: สังคมไทย
8: ครับโครงงานวิทยาศาสตร์คือการประดิษฐ์หรือการคิดค้นสิ่งที่เราไม่เข้าใจโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยครับ
4: ถูกแต่ว่ายังถูกไม่หมดครับครูจะมีตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ให้พวกเราดูและ

0: เรียนลองดูดิว่าความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์คืออะไร
1: ครับโครงงานวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือการประดิษฐ์คิดค้นนะครับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่นักเรียนสนใจโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับไอการประดิษฐ์หรือการศึกษานั้นนักเรียนจะต้องคิดเรื่องที่นักเรียนสนใจด้วยตัวของนักเรียนเอง
0: จะมีการตั้งสมมติฐานนะครับมีการกำหนดตัวแปรซึ่งตัวแปรทั้งหมดมีกี่ตัวแปรครับ
2: 3
0: ครับตัวแปรอันแรกคือตั
2: วแปร
0: หรือตัวแปร
2: อิสระ
0: คือตัวแปรที่เราต้องการศึกษาตัวแปรที่เราทำให้มันต่างกันนะครับอันที่2คือตัวแปรก็คือผลการทดลองที่ได้ออกมาและอันสุดท้ายคือตัวแปรที
2: ่ควบคุม
0: นะครับโครงงานนี้ก็ต้องมีการออกแบบสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ออกมา
1: ในวิชาพระพุทธศาสนาเนี่ยก็กล่าวถึงพระวินัยของสงฆ์นะครับพระวินัยของสงฆ์กล่าวว่าสิ่งอย่างหนึ่งของสงฆ์ก็คือจะต้องมีความกตัญญูต่อธรรมชาติแปลกไหมครับคือเราเข้าใจว่าไอ้ความกตัญญูเนี่ยจริงๆเราจะต้องมีต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณของเราแต่ในบัญญัติวินัยของสงฆ์บอกว่าความกตัญญูของพระเนี่ยมีข้อหนึ่งระบุว่าต้องมีความกตัญญูต่อธรรมชาติที่ว่าไปเชื่อมโยงกับธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาตินั้นเป็นบ่อเกิดขององค์ความรู้นะครับจริงๆการทำโครงงานของเด็กเราเนี่ยมันไม่อยู่ไกลตัวเลยอยู่ใกล้ตัวเราก็คือปัจจัย4นะครับที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนะครับอาหารเนี่ยคือสิ่ง 4-5 สิ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราสิ่งพวกนี้เราทำยังไงสิ่งที่มีน้อยทำให้มันมีมากสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ทำให้มันมีประโยชน์ที่มีประโยชน์อยู่แล้วทำให้มันมีประโยชน์ยิ่งขึ้นอันนี้การทำโครงงานเนี่ยเราเอาสิ่งใกล้ๆตัวเด็กมาเนี่ยไม่ต้องไปไกลตัวครับอีตรงนี้มันจะทำให้เด็กเนี่ยก่อเกิดองค์ความรู้อย่างมากมาย
3: นี่เอาไงดีอะโครงงานเรา
4: ที่บ้านเรามีอะไรบ้าง
3: ก็มีหลายอย่างอะจะมีมดแดงเยอะมากเลยอะแล้วบ้านเจ๊ปะ
4: ก็ไม่เกี่ยวกับมดแดงอะไร
3: หรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะลอง
5: มีไข่มดแดงด้วยนะที่บ้านเขาอะ
3: ก็เดี๋ยวลองทำก่อนก็ได้นะเรื่องนี้แหละรังมดแดงเทียมโอเคได้แล้ว
5: เอาเรื่องรังมดแดงเทียมก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยเวลาทำยังไง
4: แล้วก็คิดกันอีก
3: ก็มาช่วยกันเน
4: า
3: ะ
4: ที่บ้านเพื่อนครับมีต้งแล้วก็มีรังมดแดงมีมดแดงเยอะครับก็เลยคิดจะมาทำแล้วก็ไข่มดแดงมาขายเป็นอาชีพเสริมได้ด้วยครับ
3: ก็รู้สึกว่าแบบอยากให้ชาวบ้านมีวิธีที่มันไม่ต้องทำลายรังอะค่ะในการเก็บก็จะเพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยค่ะ
6: เมื่อการพูดคุยกันเพื่อหาหัวข้อในการทำโครงงานสรุปว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างไข่มดแดงน้องนักวิทย์ตัวน้อยก็เริ่มทำการศึกษาหาข้อมูลโดยขั้นตอนที่ขาดไม่ได้หลังจากการหาข้อมูลก็คือการตั้งสมมติฐาน
3: ตัวแปรต้นก็คือชนิดของอาหารที่มดแดงชอบค่ะส่วนตัวแปรตามก็คือสีของพลาสติกที่มดแดงจะเข้าไปทำรังแล้วก็สมมติฐานก็เราตั้งสมมติฐานว่าจะให้รังมดแดงเทียมที่เราประดิษฐ์ขึ้นมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับรังมดแดงจริงอะค่ะ
5: เราต้องใช้ประมาณสักกี่ขวด
7: มันก็ต้องแบบหลายขวด
5: งั้นเราเก็บเอาไปเป็นตัวอย่างก่อน
6: หลังจากการศึกษาหาความรู้น้องๆก็เริ่มต้นการทดลองต่างๆโดยสมมุติฐานแรกที่พวกเขาต้องพิสูจน์ก็คือตัวแปรอย่างขวดนั่นเอง
3: ขั้นตอนแรกเราก็ศึกษาแบบเปรียบเทียบหาว่าชนิดอาหารชนิดใดที่มดแดงชอบมากที่สุดคะเรากำหนดเป็น3ชนิดมีเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วก็เนื้อปลาช่อนค่ะแล้วก็ทำการทดลองโดยเอาแบบเนื้อแต่ละชนิดมาวางไว้บริเวณต้นมะม่วงก็ได้ต้นขี้เหล็กก็ได้ที่มีมดแดงอยู่อะค่ะแล้วเราก็นำมาวางไว้แล้วก็เราก็คอยจับเวลาแล้วสังเกตดูว่าแบบมดมากินเนื้อชนิดไหนมากที่สุดแล้วก็นำแบบกินหมดเร็วที่สุดอะค่ะต ตอนแรกคิดว่าเนื้อหมูมดแดงน่าจะชอบมากที่สุดเพราะว่าเห็นมันก็มีกลิ่นคาวเหมือนกันนะคะ
8: คนเราเนี่ยก็ชอบอาหารแบบนึงถูกไหมมดก็เหมือนกันแต่มดเนี่ยไม่ได้มีลิ้มรสชาติอาหารต่างๆแต่มดจะชอบเนื้อสัตว์ที่เป็นของสดแล้วก็มีความคาวเพราะนั้นเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อกุ้งเนี่ยใช้ได้แต่สิ่งอาหารที่คาวที่สุดก็คือเนื้อปลาและต้องเป็นปลาสดนะปลาสุกนี่มดก็อาจจะไม่ชอบ
4: มีไหม
3: ตรงนี้มดแดงเยอะดีอ่ะตรงมดมาแล้ว
6: จากสมมติฐานในเบื้องต้นของพวกเขาสู่การทดลองเพื่อหาสีที่มดแดงชอบที่สุดในการเข้าไปทำรัง
3: ไม่แน่เลยน่าเป็นแล้วมีสีเขียวน่าจะเป็นสีเขียวเพราะว่าใบไม้อะค่ะเหมือนมดแดงจะอยู่กับใบไม้เอาใบไม้มาสร้างรังหนูคิดว่าสีเขียวลองไปดูสีดำดีกว่าม ีมดเยอะด้วยอ่ะ
8: ถ้าเป็นขวดใสๆเนี่ยมดแดงไม่ชอบอยู่แน่เด็กก็เลยต้องหาทำสีสันให้มันใกล้กับใบไม้ที่สุดเด็กก็คงจะทำการทดลองหลายรูปแบบทีเดียวก็อาจจะเอาสีไปพ่นมีสีดำสีแดงสีเขียวสีเหลืองอันนี้เด็กก็จะทดลองหลายๆแบบสุดท้ายเด็กก็จะได้ว่าสีที่เข้มที่สุดก็คือแสงผ่านไม่ได้ก็คือสีดำเขาก็เลือกสีดำเป็นไปพ่นให้กับขวดเพื่อให้เป็นบ้านให้เป็นรังของมดนั่นเอง
6: การทดลองที่ดูราบรื่นของน้องๆในตอนแรกผ่านไปได้ด้วยดีแต่ใครจะรู้ว่าอยู่ดีๆก็มีปัญหาที่พวกเขาคาดไม่ถึงเกิดขึ้น

0: สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนั่งก่อนมีอะไรเหรอ
1: ตอนแรกอะพวกเราใช้ต้นมะม่วงอะค่ะแถวบ้านมันมีอยู่แต่พอดีว่าแบบกรมทางหลวงเข้ามาตัดไปหมดอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้เราคิดอุ้ยไม่มีต้นมะม่วงทําแล้วจะใช้ต้นอะไรทําดี
2: ปัญหาคือว่าพวกหนูใช้ต้นมะม่วงกันนะคะแต่ว่าที่บ้านอะทางกรมทางเขาแบบมากวาดมาตัดต้นมะม่วงไปหมดเลยครับหนูก็ไม่รู้ว่า
0: จะแก้ตัดไปกี่ต้นลูก
2: ก็แบบทําให้กิ่งมันรุ่นหมดเลยแล้วมดแดงหนีออกไปหมด
0: แต่ต้นมะม่วงยังอยู
2: ่ค่ะ
0: โอ้แต่เขาไม่ได้ตัดหมดก็ยังดีแต่ก็ชงใช้ไม่ได้เน
2: า
0: ะที่บ้านมีต้นอะไรบ้างครับต้นไม
3: ้ต้นมะม่วงต้นขี้เหล็กต้นขนุนค
0: ่
3: ะ
0: เออแล้วต้นไม้เหล่านี้มันเป็นยังไงมดแดงมีไหม
3: ต้นขี้เหล็กมีเยอะหน่อยค่ะ
0: เออเพราะนั้นเธอคาดว่าน่าจะได้ไหมลูก
4: น่าจะได
0: ้เออยังไม่รู้เราต้องเป็นไงครับ
4: ทดลอง
0: ลองไปลองเน
5: า
0: ะ
5: ทุกวันนะฮะตอนเย็นเนี่ยถ้านักเรียนมีปัญหาอย่างน้อยเนี่ยผมบอกเลยว่าโครงงานเขาจะมีแฟ้มสะสมผลงานของเขาเขาจะมาพบก่อนกลับบ้านเนี่ย ประมาณคุยประมาณ3หรือ5นาทีแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาจะเดินเข้าแถวเข้ามาเลยคนไหนมีปัญหามากก็จะมาพบทีหน่อยนะครับมาวันนึงเขามาถามปัญหาบอกว่าเออช่วงที่เขาทำมันใกล้หน้าฝนไอ้ต้นมะม่วงเนี่ยพอเขาทำจริงๆมันเสร็จไปเรียบร้อยยังไม่ทันเก็บข้อมูลลองทำมาปรากฏว่ากรมทางหลวงเนี่ยมาเกตทางหมดเลยต้นมะม่วงที่เขาทดลองไว้เนี่ยมันหมดเลยเนี่ยเขาจะทำยังไงก็เลยบอกว่าเออถ้ามันอย่างนี้มดแล้วผมก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วมดแดงนอกจากต้นมะม่วงแล้วมันมีต้นอะไรบ้างอีกเขาก็ตอบทันทีเลยโอ้โหนอกจากต้นมะม่วงแล้วก็มีต้นขี้เหล็กเขาจึงย้ายจากต้นมะม่วงมาต้นขี้เหล็กคือแค่คำถามเนี่ยเราถามครับเดียวปุ๊บเนี่ยเขาแก้ปัญหาได้เลยเพราะนั้นหน้าที่ของครูคือกระตุ้นมากกว่าจะชี้แนะในที่สุดเขาก็จะสามารถแก้ปัญหาได้

0: เมื่อการทดลองของพวกเขาสำเร็จเสร็จสิ้นตอนนี้เราไปฟังกันดีกว่าครับว่าน้องๆจะนำโครงงานนี้ไปต่อยอดอย่างไร
1: คือว่าในอนาคต

0: พวกหนูก็จะทำต่อก็คือว่าจะต่อยอดเพิ่มผลผลิตก็แบบอาจจะขยายขวดจากขวดเล็กเป็นขวดใหญ่ขึ้นแล้วก็นำเผยแพร่สู่ชุมชนนะคะเพื่อให้ผู้ที่มีรายได้เสริมมีรายได้มากขึ้นค่ะ
1: ก็หลังจากที่เริ่มทำโครงงานก็ไม่ค่อยกล้าแสดงออกเหมือนกันนะคะแต่หลังจากทำโครงงานได้พรีเซนต์แล้วก็มีความกล้าแสดงออกมากขึ้นได้เรียนรู้ประสบการณ์มากขึ้น
2: ไอ้โครงงานเนี่ยมันทำให้นักเรียนเนี่ยเกิดความรักและตระหนักหวงแหนในธรรมชาติใช้ธรรมชาติอย่างถูกต้องนะเราเอารังของเขาไปเราทำลายปุ๊บแต่เราไม่มีอะไรไปทดแทนเขาเราใช้ประโยชน์จากเขาไปอย่างเต็มที่แต่เราไม่มีอะไรให้เขาเลยมันก็จะหมดไปแต่กรณีรังมดแดงเนี่ยเขายังมีขวดพลาสติกแต่นี่เขาจะบาน2เดือน3เดือนเขาสร้างใหม่เดือนนึงเขาสร้างใหม่แล้วเราก็จะธรรมชาติได้อย่างประโยชน์อย่างเต็มที่และไม่มีที่สิ้นสุด
3: ซึ่งเด็กที่มีความมุ่งมั่นจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ยังมีอีกมากมายและคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในรายการ Think to Do สำหรับวันนี้คงหมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับเคยสงสัยไหมครับว่านักเรียนที่ทำคะแนนได้สูงที่สุดในโลกวิชาใดวิชาหนึ่งนั้นประเทศนั้นเขาสอนกันยังไงครับวันนี้ครับจะพาไปดูกระบวนการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ประเทศฟินแลนด์กันและแน่นอนครับเด็กฟินแลนด์ทำคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ได้สูงที่สุดในโลกครับโดยมีผู้เชี่ยวชาญครูไทย2ท่านครับเป็นคุณครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ครับท่านแรกครับจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมคุณครูนายนาตรงประเสริฐครับท่านที่2ครับจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการครับคุณครูปัญญาอัครพุทธพงศ์ครับสวัสดีครับคุณครูครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ครับจะพาไปดูการเรียนรู้แบบเชิงลึกนะฮะลึกจริงๆครับลึกแบบต้องผ่าเข้าไปดูข้างในเลยฮะถ้าเป็นบ้านเราไม่รู้ว่าครูเคยให้เด็กผ่าอะไรบ้างไหมฮะ
2: ก็จะมีผ่ากบผ่าหัวใจ
0: ห
2: ูอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอ้เด็กมัธยมได้ผ่าแล้วนะ
2: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
3: ผ่าปอดก็มีนะ
0: ผ่าปอดเลยเหรอครับ
3: ปอดหมูครับไม่ใช่ปอดกบ
0: ซื้อปอดหมูมาสดๆให้เด็กผ่ากันเลยโอ้น่าสนใจมากครับแต่ที่นู่นเขาไม่ผ่ากบผ่าปอดอะไรเงี้ยนะฮะเขาผ่าปลาครับที่ฟินแลนด์ลองไปดูนะครับว่าเรียนรู้เชิงลึกด้วยการผ่าปลาที่ฟินแลนด์นั้นเราจะสามารถเรียนรู้อะไรกลับมาอย่างบ้านเราได้บ้างเชิญครับ
4: ฟินแลนด์ภูมิใจกับนักเรียนวัย16ปีของพวกเขาที่ได้คะแนนวิทย์สูงสุดในโครงการประเมินนักเรียนนานาชาติจากประเทศในกลุ่ม OECD วันนี้นักวิทยาศาสตร์รุ่นเล็กที่โรงเรียนมัธยมโอลาลี่โลเวอร์จะผ่านการปฏิบัติด้วยการผ่าชำแหละ
5: ผมคิดว่าพวกนักเรียนจะสนใจชีววิทยามากยิ่งขึ้นนะครับ
4: ครูเซโปฮิซาเรนทาเชิญครูไนเจลบิสแพมครูวิทยาศาสตร์จคอนวอลให้มาเยี่ยมชั้นเรียนของเขาในเจลพยายามค้นหาความลับความสำเร็จของฟินแลนด์เขายังได้พบกับรองผู้อำนวยการไมอาฟริงแมนพวกเขาสังเกตการชั้นเรียนของเซโปและไมอาจะอธิบายว่ามีการวางเนื้อหาเข้ากับหลักสูตรความยาว7สัปดาห์ได้อย่างไร
6: หัวข้อวันนี้ก็คือระบบนิเวศในน้ำปลาจะต้องมีโครงสร้างอย่างไรจึงจะสามารถว่ายอยู่ในน้ำได้
7: แต่มีแต่ว่าให้มันสร้างปลาที่เวรตันิเซมปาร์เอ็มเปอร์เชลเลนิกุ

0: esimerkiksi kokeeseen luvun kannalta.
1: Paumailla ก็คือการเรียนกายวิภาคของปลาอวัยวะทุกส่วนนะครับ
2: โรงเรียนมัธยมออลาลีโลเวอร์อยู่นอกเมืองเฮลซิงกิให้ความรู้แก่นักเรียนจำนวน250คนอายุระหว่าง13ถึง16ปีขนาดของโรงเรียนเล็กกว่าเมื่อเทียบกับวิทยาลัยชุมชนด้านวิทยาศาสตร์ที่นายเจลสอนที่แคมบอร์ในคอร์นวอลล์ซึ่งมีนักเรียนต่ำกว่าเตรียมอุดมศึกษาถึง 1,200 คน
1: ผมมาดูบทเรียนวิทยาศาสตร์ครับเรื่องการผ่าชำแหละปลาครับและหวังว่าจะได้เห็นภาคปฏิบัติตามหลักสูตรที่ดีที่ทำให้ฟินแลนด์มีคะแนนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์สูงที่สุดในโลก
2: นายเจลได้เห็นหลักฐานการศึกษาของโครงการประเมินนักเรียนนานาชาติการประเมินนักเรียนอายุ16ปีจาก30ประเทศในกลุ่มองค์กรความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ OECD ในปี2000และ2003นักเรียนจากฟินแลนด์มีการพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์จนมีคะแนนสูงเป็นอันดับหนึ่งเท่ากับญี่ปุ่น
0: เ
2: ราจะได้รู้จากห้องเรียนของครูเซโปหรือไม่ว่าอะไรคือความลับของความสำเร็จ
3: This is good fun.
4: Yeah.
3: Yeah.
4: I think.
3: Do you think it's going to help you learn?
4: It's going to help us learn about fish and its intestines.
3: Can you tell me what you're expecting to find in there?
4: A lot of gross things.
3: A lot of gross things.
1: เขาเป็นครูที่มีความสามารถมากครับเขาดึงความสนใจของนักเรียนเอาไว้ได้เด็กๆเชื่อฟังครูมากครับ
2: เซโปสอนนักเรียนอายุ13ในห้องเรียนเฉพาะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โรงเรียนคัดเลือกนักเรียน24คนทุกปีจากการทดสอบ
3: Test. You are interested in science.
4: Yeah.
3: Is this your first dissection?
4: In school, yes. In home, not.
3: Right.
1: นักเรียนกระตือรือร้นมากครับและสนใจวิทยาศาสตร์มากด้วยนี่เป็นแบบฝึกหัดที่ท้าทายสำหรับเด็กๆครับเป็นการผ่าชำแหละครั้งแรกเด็กๆชอบมากครับและได้เรียนรู้หลายอย่างเลย
5: ikävää, kun ei voi oppia teoriassa näitä käytännössä kenttätyötä liata käteensä, kun voi sanoa, että kalvolta siis on.
4: Ahaa.
2: รองผู้อำนวยการแมร์ฟริงแมนเข้ามาทันช่วยยาโก้ผ่าชำแหละปลาเขาเป็นนักเรียนที่ไม่ชอบลงมือปฏิบัติ
6: เรียนมักจะคิดว่าปลามีเครื่องในแต่ว่าปลามีท้องแล้วก็ลำคอ
7: นี่เตลอวะปาระมัดแม่กูมาเตลนี
5: ่ฟังกัน
6: คิดเมื่อนักเรียนผ่าท้องพวกเขาก็จะเจอปลาอีกครึ่งตัวค่ะนักเรียนสามารถจะแยกประเภทของปลาได้ยาโครู้สึกสนใจแล้วก็ประทับใจมากค่ะฉันช่วยนักเรียนนิดหน่อยพวกเขาพบปลาเล็กที่ถูกกินในท้องของปลาใหญ่ด้วยนะคะแล้วพวกเขาก็ตื่นเต้นมากค่ะที่ได้เห็นอะไรแบบนั้น
2: นี่เป็นบทเรียนที่มีเนื้อหาในเชิงลึกได้เวลาที่ไมอาจะพานายเจลไปชมบริเวณโรงเรียนเธอจะอธิบายว่าการเรียนผ่าชำแหละปลาเหมาะสมกับบทเรียนความยาวจะสัปดาห์เรื่องระบบนิเวศได้อย่างไร
3: So you've got this tremendous resource on your doorstep. How do you use it?
4: On seventh grade, we come here and take samples and identify all the creatures what we get from here.
8: And they find the algae, and they find other little animals.
3: Right. Oh, what we got here? Magic fingers, three species in one.
4: Yeah.
3: Scatisfly.
4: Yeah.
3: Hey, I'll put him back. What have we got under this?
8: It's easy for them to follow the food chain and to see how everything is related.
3: It's lovely to start on your doorstep with, you know, the real nuts and bolts of the food chain.
4: And it takes 5 minutes us to come here.And then we have over an hour here, and they can sit as we sit here.
3: Yeah.
4: It's also waking up the love for nature.
3: What a brilliant learning experience.
4: Yeah.
3: Great.
9: นั่นแหละครับผมนึกภาพว่าถ้าผมเป็นเด็กนักเรียนแล้วครูปลามาวางบอกเอ้าเธอผ่าปลาเอ๊ะผ่าเพื่ออะไรไม่รู้จะได้จะต้องผ่าเพื่ออะไรเรียนรู้อะไรบ้างทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการใช่ไหมครับและกระบวนการที่เด็กเรียนรู้ผ่านการผ่าปลานี่เรียนรู้กระบวนการอะไรบ้างครับ
10: ก็เชิญอาจารย์
9: เชิญนะ
11: ค่ะก็จะเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นวิธีการ

0: ทางวิทยาศาสตร์แล้วก
1: ็
0: มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็จิตวิทยาศาสตร์โดยเริ่มแรกเนี่ยครูก็จะเอาปลามาวางแล้วก็ให้นักเรียนผ่าแต่ก่อนที่จะผ่าครูก็จะมีการตั้งปัญหาก่อนว่าปลาเนี่ยนะคะมันมีโครงสร้างยังไงที่ใช้ในการว่ายน้ำหรืออะไรแบบนี้ค่ะฉะน
1: ั้
0: นครูต้องมีการตั้งคำถามก่อนฉะน
1: ั้
0: นซึ่งเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์เลยเพราะว่าเมื่อเขาเกิดปัญหาเขาก็จะอยากที่จะค้นคว้าหาความรู้เขาก็จะทำการผ่าเข้าไปซ
1: ึ่
0: งการผ่าเข้าไปของเขาก็ต้องมีทักษะกระบวนการเช่นการใช้มีดการใช้อุปกรณ
1: ์
0: อะไรพวกนี้ค่ะและในระหว่างที่ผ่าปลาเขาก็จะมีการทำงานเป็นกลุ่มสัมพันธ์กันหรืออะไรแบบนี
1: ้
0: ม
1: ี
0: ความชอบไม่ชอบหรืออะไรแบบนี
1: ้
0: ก
1: ็
0: จะเป็นจิตวิทยาศาสตร์ไป
1: บางคนกล้าจับกล้าผ่าบางคนไม่กล้าขอจดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะขอเชียร
2: ์กระบวนการที่เขาได้การผ่าปลาเนี่ยเขาจะได้ใช้การสังเกตสังเกตแล้วเขาก็เรียนรู้ด้วยตัวเขาเองแล้วม
1: ัน
2: อาจจะเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆขึ้นมาด้วยตัวเขาเอง
1: อ๋อเหรอฮะอาจจะเกิดระหว่างทางตรงนั้นก็ได้
2: ใช่
1: แล้วทักษะหรือว่าคุณสมบัติอื่นๆที่ครูสอนวิทยาศาสตร์คุณจะต้องมีนี่คืออะไรครับ
2: ส่วนตัวผมเองผมคิดว่าเป็นวิธีการตั้งคำถามให้กับเด็กครับ
1: ยังไงครับต้องตั้งแบบไหนถึงจะใช่ทางวิทยาศาสตร์
2: ตั้งให้เขาคิดครับ
1: ครับ
2: คือไม่ใช่คือต้องเป็นคำถามปลายเปิด
1: ครับ
2: อย่าเป็นปลายปิดที่มีคำตอบที่ชัดเจนแน่นอนอยู่แล้วต
1: ้
2: องเป็นคำถามที่ให้เขาได้คิดแล้วคือเหมือนกับว่าทุกคำตอบเนี่ยถูก
1: ครับ
2: แต่มันจะถูกมากตรงมากตรงประเด็นมากน้อยเนี่ยค
1: ือ
2: เราอย่าไปจำกัดคำตอบของคำถามของเรา
1: คือ
2: ต้องตั้งคำถามให้เขาได้คิดได้แสดงเสนอความคิดเห็นของเขาว่าเขาคิดยังไง
1: เพราะฉะนั้นมันอาจจะคำตอบอะไรก็ได้ใช่ไหมที่เป็นอาจจะของใหม่คิดไม่เหมือนครู
2: ใช่บางทีเราอาจจะได้ความคิดใหม่ที่เป็นคำตอบเฮ้ยคิดได้ยังไงที่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้คิดไม่ถึงว่าเขาจะคิดอย่างนั้นได้
1: ไม่ไปจำกัดจินตนาการแล้วก็ความสามารถของเด็กการผ่าปลาที่ฟินแลนด์กับผ่ากบผ่าปอดที่คุณครูเคยทำมามีอะไรเหมือนอะไรต่างครับ
0: ก็จะมีทั้งเหมือนแล้วก็ต่างนะคะอย่างส่วนที่เหมือนก็คือเราก็จะเริ่มต้นจากการตั้งคำถามก่อนนะคะและพอเสร็จเรียบร้อยก็มีการชำแหละครูก็ต้องเดินตรวจเพียงแต่ว่าอย่างบางครั้งเนี่ยอย่างของฟินแลนด์เนี่ยโอเคแบบครูเขาให้นักเรียนผ่าไปเลยแล้วก
1: ็
0: มาดูว่าเธอผ่าเป็นยังไงหรืออะไรแบบเนี้ยแต่อย่างของครูไทยเราก็อาจจะมีการสาธิตหรือว่าอธิบายวิธีการผ่าก่อนว่าเธอจะผ่าแนวตรงแนวนอนหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
1: แต่เขาไม่เลยใช่ไหมแล้วแต่เลยเธอผ่าแบบไหน
0: ใช่ใช่อะไรแบบนี้ค่ะ
1: ทีนี้เราดูว่าถ้าสภาพแบบนี้นะฮะเรานำเอามาสอนเด็กไทยเพราะเด็กฟินแลนด์เขาเก่งมากสอบคะแนนวิทยาศาสตร์เขาสูงคณิตศาสตร์เขาก็สูงเขาสอนกันแบบนี้อะไรที่คุณครูดูแล้วคิดว่าเนี่ยหยิบมาใช้ในบ้านเราแล้วจะดีจะเหมาะที่บ้านเรายังไม่มีที่ได้ชมไปเมื่อสักครู่นี
2: ้คือที่ฟินแลนด์เนี่ยที่ผมมีข้อดูก็คือเขาจะเป็นเน้นที่กระบวนการคิดของเด็กล้วนๆเลยเขาไม่ได้ไปเน้นที่ตัวเนื้อหาคอนเทนต์ที่สอนเด็กว่าจะต้องได้เท่านี้เท่านี้เขาไปเน้นวิธีการที่ได้มาซึ่งความรู้ของเด็ก
1: ให้เด็กเรียนรู้ตรงนั้น
2: ให้เด็กได้
1: กระบวนการ
2: สังเกตแล้วพอเขาได้ความรู้ขึ้นมาเอง
1: ครับ
2: ตรงนั้นคือสิ่งสำคัญ
1: ครับ
0: ถ้าพอเด็กได้ความรู้ตรงนี้เหมือนกับเป็นความรู้ที่ได้จากการลงมือทำพอเขาลงมือทำอย่างเงี้ยค่ะพอเด็กสงสัยอะไรเขาก็จะมีการถามครูฉะนั้นการเรียนแบบนี้จริงๆเหมือนคนภายนอกมองอาจจะเหมือนเอ้ยครูสบายจังเลยไม่ต
1: ้
0: องเตรียมอะไรมากแต่จริงๆครูลำบากนะคะ
1: ค
0: เพราะว่าจะต้องมีการ
1: ต้องไปตลาดซื้อปลา
0: ส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่าด้านเนื้อหาด้วยค่ะเพราะว่าอย่างบางทีเด็กผ่าไปอย่างเงี้ยเด็กก็จะมาถามว่าอันนี้คืออะไรหร
1: ือ
0: แม้กระทั่งอย่างสมมติเด็กสงสัยเกล็ดปลาทำไมเป็นแบบเนี้ยฉะน
1: ั้
0: นบางทีครูจะต้องตอบได้เพราะบางทีถ้าครูไม่ได้เตรียมเนื้อหาอะไรมาเลยพอเด็กไปถามครูก็ตอบไม่ได้หรืออะไรเง
1: ี้
0: ยเด็กก็อาจจะเกิดความรู้สึกเซ็งอะไรแบบเนี้ยฉะน
1: ั้
0: นนอกจากจะต้องเตรียมทั้งเนื้อหาด้วยแล้วก็ต้องเตรียมทั้งกระบวนการท
1: ี
0: น
1: ี้
0: เนี่ยพอเด็กเขาได้ลงมือปฏิบัติแล้วก็ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวของเขาเองส่วนนึงแล้วก็มีครูคอยอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่เขาค้นพบอะไรแบบเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นความรู้ที่เชิงลึกลงไปแล้วก็เด็กก็ได้คิดวิเคราะห์อย่างเงี้ยค่ะ
1: ที่ครูพูดน่าสนใจมากเพราะแปลว่าครูต้องเตรียมเนื้อหาลึกด้วยไม่ร
0: ู้
1: ว่าเนื้อหาจะออกไปถึงไหนขอบเข็มจะกว้างไปถึงไหนเด็กจะเจอจะถามอะไรบ้าง
0: ใ
1: ช่ไหมฮะโอ้ครูทำงานหนักจริงๆครับแล้วที่ครูไปช่วยเด็กผ่าแล้วฮะเด็กโอ้โหไม่เอาเลยยักโคไม่เอาเลยไม่ผ่าไม่เป็นไม่ยอมทำแล้วครูไปช่วยอันนี้บอกถึงอะไรแล้วดีไหมได้ไหม
2: ส่วนตัวผมเด็กทุกคนก็ต้องมีความชอบกับความไม่ชอบอยู่ในต
1: ั
2: วเด็กมีความแตกต่างระหว่างบุคคลของเขาอยู่แล้วทีนี้แต่ว่าการที่ครูไปช่วยเด็กคนนี้ชำแหละก็เป็นการดีเพราะว่าแทนที่จะให้เขานั่งเฉยๆแล้วก็มานั่งดูปลาอย่างเดียวเราไม่ได้ทำอะไรเลยแต่คุณครูมาช่วยเขา

0: ก็ยังได้เห็นขั้นตอนกระบวนการมันเป็นการสาธิตให้เขาดู
1: ระหว่างทำก็คุยกับเขาไปถามเขาไป
0: ใช่ถามเขาไปแล้วก็เขาก็เริ่มสนใจเขาก็เริ่มเห็นสนใจหลังจากที่ไม่เอาแล้วไม่เอาแน่ๆเกิดความรู้สึกด้านลบกับไอ้ที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเขาแล้วเนี่ยแต่พอเห็นคุณครูก็ทำค่อยๆทำอธิบายเขาก็เริ่มเกิดความสนใจแล้วก็เกิดอยากจะรู้แหละอยากจะถามเพื่อนแหละ
2: คือครูอาจจะไม่ได้ทำทั้งหมดนะคะครูก็จะช่วยและในระหว่างที่ช่วยเนี่ยก็อาจจะมีการถามคำถามเข้าไปด้วยนะคะว่ามันเป็นแบบนี้นะแล้วก็ถ้าเธอลองมาผ่าเองเนี่ยมันอาจจะเจอมากกว่านี้หรืออะไรแบบนี้ก็คือกระตุ้นไปในระหว่างอันเนี้ยอย่างสมมติพอเขาไปเจออันเนี้ยเขาก็จะแบบสนใจงั้นเรามาทำเองบ้างหรืออะไรแบบนี้ค่ะเด็กก็จะได้เกิดความชอบมากขึ้นนะคะ
1: ครับเล็กอันนึงที่เข้าออกไปตรงลำธารนะฮะเหมือนเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมระบบนิเวศวิทยาของชุมชนของเมืองก็แล้วแต่อันนี้สำคัญกับการเรียนรู้ยังไงและจำเป็นไหม
0: ผมคิดว่าการที่พาเด็กเข้าออกไปข้างนอกไปเรียนรู้ท้องถิ่นของเขาเองเนี่ยมันไปตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและท้องถิ่นเพราะเด็กที่เขาจบการศึกษาเรียนไปเพื่ออะไ
1: ร
0: เรียนเพื่อไปใช้ชีวิตในสังคมนั้นเรียนไปเพื่อไปดำรงชีวิตให้อยู่รอดและมีความสุขในชุมชนนั้น
1: แล้วเข้ากับคนอื่นได้
0: ใช่ต้องก็คือก็ต้องเรียนรู้ความเป็นไปของสังคมสภาพแวดล้อมในสังคมนั้นก็คือเหมือนกับไปเชื่อมโยงเข้าสู่ประสบการณ์จริงชีวิตจริงของเขาเองที่เขาจะต้องเอาไปใช้
1: ครับซึ่งไม่เฉพาะคนใช่ไหมฮะสัตว
0: ์
1: พืชอะไรที่อยู่ในชุมชนก็ต้องเรียนรู้
0: ใช
2: ่หรืออาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนก็ได้สมมติถ้าเราไม่สามารถที่จะพานักเรียนออกไปข้างนอกในโรงเรียนก็จะมีระบบนิเวศเช่นระบบนิเวศที่สนาม
1: บ่อน้ำของจุฬา
2: อะไรเงี้ยค่ะก็เยอะค่ะแต่จริงๆถ้าเป็นระบบนิเวศตามโรงเรียนตามต่างจังหวัดก็จะได้เปรียบนะคะเพราะว่าอย่างข้างโรงเรียนก็อาจจะเป็นทุ่งนาหรืออะไรแบบนี้เด็กเขาก็จะได้เรียนรู้ระบบนิเวศพวกนี้มากขึ้นแต่ว่าในกรุงเทพก็ไม่ได้

ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนจ์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่มั้ยครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก3ส่วน 4x ลบ1นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4x ลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก3ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ 4y ลบ2เท่ากับ y บวก3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก3ส่วน 4y ลบ2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนและเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นก็คือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ xy นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3 -x บวก square root 3 -x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ xy เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a - b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3 -x บวก square root 3 -x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3 -x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3 -x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ -3 นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็น -3 แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับ -infinity นะครับจนถึงปิด -1 ครับ union กับปิด1นะครับจนถึง infinity ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้อง

จุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ A นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ B นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต A ลบ B เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนในเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
0: พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกาดวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์มีพระพันธมัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดิอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ซึ่งกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนกันยายน2561แล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม2567และเปิดให้ความขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร

และเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นตลอดจนยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดกระบี่เดิมท่าอากาศยานกระบี่มีอาคารที่พักผู้โดยสารจำนวน2อาคารได้แก่อาคารที่พักผู้โดยสารระหว่างประเทศและอาคารที่พักผู้โดยสารภายในประเทศพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 26,000 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารรวมกันได้ประมาณ 1,500 คนต่อชั่วโมงหรือประมาณ4ล้านคนต่อปีซึ่งไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นกรมท่าอากาศยานจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่3พร้อมปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสารเดิมทั้ง2อาคารและเชื่อมต่อเป็นอาคารเดียวกันทำให้มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 66,000 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 3,000 คนต่อชั่วโมงหรือ8ล้านคนต่อปีภายในอาคารประกอบด้วยห้องผู้โดยสารขาเข้าและขาออกภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ทำการสำนักงานท่าอากาศยานสำนักงานสายการบินร้านอาหารและเครื่องดื่มจุดบริการรถขนส่งสาธารณะตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารและมีอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่พร้อมทางเชื่อมเข้าสู่อาคารที่พักผู้โดยสารสามารถรองรับรถยนต์ได้ไม่น้อยกว่า 2,000 คันสำหรับแนวคิดการออกแบบอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่สื่อทางของจังหวัดกระบี่และภาคใต้ของไทยโดยได้นำภาพลักษณ์ของเรือหัวธงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่มานำเสนอเป็นรูปลักษณ์สถาปัตยกรรมภายนอกอาคารท่าอากาศยานกระบี่ส่วนการออกแบบภายในนำเอาโทนสีธรรมชาติของทะเลเป็นโทนสีหลักด้วยสีฟ้าสีขาวครีมและสีเขียวปัจจุบันท่าอากาศยานกระบี่ให้บริการทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศในเส้นทางดอนเมืองกระบี่รวม107เที่ยวบินต่อสัปดาห์เส้นทางสุวรรณภูมิกระบี่รวม56เที่ยวบินต่อสัปดาห์เส้นทางสมุยกระบี่รวม7เที่ยวบินต่อสัปดาห์เที่ยวบินประจำในเส้นทางบินระหว่างประเทศรวม53เที่ยวบินต่อสัปดาห์และเที่ยวบินไม่ประจำในเส้นทางบินระหว่างประเทศรวม75เที่ยวบินต่อสัปดาห์เวลา 11:36 นาทีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโรงเรียนตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุงหมู่14บ้านเจ้าพระตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค4เป็นครั้งที่7เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริโอกาสนี้พระราชทานสิ่งของอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาแก่ครูยันชาวบ้านนำไปขยายพันธุ์เพื่อส่งเสริมด้านการเกษตรในชุมชนบ้านเจ้าพระตำบลปะเหลียนพื้นที่ในความดูแลของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่432และ435ซึ่งปัจจุบันให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตชด.เข้าไปดูแลด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในโครงการตามพระราชดำริแก่นักเรียนและประชาชนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกปาล์มและยางพาราโรงเรียนนี้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการครอบคลุม2หมู่บ้าน388ครัวเรือนรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือชาวพื้นเมืองดั้งเดิมที่อาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาบรรทัดในพื้นที่ประเทศไทยปัจจุบันมีครูตชด.และบุคลากร10นายและคนมีนักเรียน82คนโรงเรียนสามารถดำเนินงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายหลักทุกด้านเด็กและเยาวชนทุกคนเติบโตสมวัยร้อยละร้อยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทุกคนคะแนน NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงกว่าระดับประเทศด้านรางวัลและความภาคภูมิใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ชนะเลิศเหรียญทองในการประกวดการวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต1ครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2568ชนะเลิศการเขียนเรียงความระดับช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค4ประจำปีการศึกษา2569นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นในวันสถาปนาค่ายรามคำแหงประจำปี2569อีกด้วย

ทรงฟังการกราบบังคมทูลรายงานกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันบนพื้นที่4ไร่เศษซึ่งมีการปลูกผักสวนครัวผักเถาพืชเครื่องปรุงการเพาะเห็ดนางฟ้าการปลูกไม้ผลกว่า200ต้นตลอดจนการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 2,000 ตัวทั้งเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อโดยใช้นวัตกรรมเลี้ยงแหน่แดงผสมอาหารเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายนำไปสู่การจัดรายวิชาเพิ่มเติมไก่ดีไข่ใหญ่ไก่ไข่สันติราษฎร์ให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติจริงกิจกรรมนี้นอกจากทำให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการแล้วยังปลูกฝังทักษะการทำเกษตรกรรมเพื่อความมั่นคงทางอาหารด้วยผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้นำไปใช้ในการประกอบอาหารคิดเป็นร้อยละ80ช่วยลดค่าใช้จ่ายวัตถุดิบลงได้อย่างมากทั้งได้ส่งเสริมด้านอาชีพให้กับนักเรียนเช่นการนำไข่ไก่มาแปรรูปเป็นไข่ดองเค็มเพื่อถนอมอาหารการทำขนมดีซำขนมโบราณในเทศกาลวันศาสตร์เดือน10การทำไม้กวาดดอกหญ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นการเย็บปักถักร้อยและการปลูกพริกไทยพันปะเหลียนเพื่อ GI ประจำถิ่นที่ต่อยอดโดยการแปรรูปเป็นเครื่องแกง4ชนิดที่ได้รสชาติเข้มข้นสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนปะเหลียนช่วยสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านและสร้างทักษะอาชีพติดตัวให้นักเรียนและชาวบ้านสามารถนำไปต่อยอดเพิ่มรายได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ผ่านมาชมรมศิษย์เก่าของโรงเรียนได้ร่วมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอุปกรณ์การศึกษาและจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชนกับโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอปัจจุบันมีสมาชิกในชมรมจำนวน521คนโอกาสดีทอดพระเนตรกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นรำมโนราการแสดงชุดมโนราสืบศิลป์ถิ่นใต้ร่มพระบารมีบรรเลงดนตรีโดยปราชญ์ชาวบ้านและการขับบทกลอนเทิดพระเกียรติซึ่งเป็นการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ากับการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์มรดกพื้นที่ซึ่งช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษา

0: จำนวน 1,117 เล่มมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านบรรณารักษ์น้อยเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านการคิดวิเคราะห์และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนด้านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนมีการดำเนินงาน3กิจกรรมได้แก่กิจกรรมร้านค้ากิจกรรมฝากออยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังออกตรวจให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ระหว่างวันที่21ถึง23กันยายน2569เป็นล้นพ้นก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชทานพระราชโอกาสให้พระครูพัทรธรรมาภรณ์เจ้าอาวาสวัดภูเขาเหล็กจังหวัดนครศรีสงฆ์เพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพทางการศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ในด้านการบริการวิชาการให้กับชุมชนพร้อมเป็นต้นแบบในการพัฒนาด้านการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการ
1: วันที่23กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 8:51 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริรวมทั้งนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรร้านขายของที่ระลึกซึ่งนำโลก26ซึ่งวันนี้เป็นการแข่งขันการขี่ม้าในภูมิภาคหรือ cross country โดยเป็นหนึ่งใน3ประเภทของการแข่งขันกีฬาขี่ม้าโดยมีนักกีฬาจาก8ชาติประกอบด้วยเกาหลีใต้ไทยกาตาร์อินโดนีเซียฮ่องกงจีนอินเดียและญี่ปุ่นเข้าร่วมกันสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเช่นทุ่งหญ้าเนินเขาลำธารทางลาดชันและมีเครื่องกีดขวางที่สร้างขึ้นจากวัสดุธรรมชาติและสิ่งอื่นๆเช่นไม้ซุ้มฟางลำธารรั้วสูงซึ่งเป็นอุปสรรคถาวรไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เมื่อนักกีฬาแข่งขันผลงานของนายวรปัตรสิทธิจูด้วยคะแนน 30.10 คะแนนโดยเหรียญทองได้แก่จีนและเหรียญทองแดงได้แก่ญี่ปุ่นเวลา 15:12 นาทีทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่4เพื่อส่งเตรียมพระองค์เข้าสู่การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือ Dressage โดยเน้นเรื่อง Transition ซึ่งเป็นช่วงต่อเนื่องระหว่างการเปลี่ยนจังหวะเช่นจากเดินเป็นวิ่งเรียบหรือจากเดินเป็นวิ่งขยโยกนอกจากนี้ทรงฝึกทำเบนดิ้งเพื่อให้ม้ามีความอ่อนตัวมากยิ่งขึ้นสามารถเคลื่อนไหวได้ตามทิศทางที่ผู้ขี่กำหนดไว้ส่วนท่าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานประคายวัดหนองทุ่มจังหวัดมหาสารคามวัดพรหมเสนารามจังหวัดปราจีนบุรีและวัดสว่างสุทธารามจังหวัดขอนแก่นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์เวลา 14:30 บริษัทธนศักดิ์อินโดเทรด2018จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชาวัดโพธิทองเจริญวัดสิริวรรณารามวัดเขากำแพงวัดโพธารามวัดราชบำรุงสวดมาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาวัดราชประดิษฐ์วรารามจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสุทิศเกษรารามวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท TOA เพ้นประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระสงฆ์เดชที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดปากน้ำกรุงเทพมหานครวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์วัดเทพ

กุลชรบดกษัตราธิราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดกอบวัดป่ามหาวีระวงศ์จังหวัดสระบุรีและวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาโครงการบูรณาการคุณข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนพิพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนมิตรมังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทสี่รูปศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลบ้านโค้งจังหวัดสุพรรณบุรีและโครงการเอกราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารทินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลบ้านโคร่งจังหวัดสุพรรณบุรีโครงการเอสแห่งสถานการสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนผลที่เสียชีวิตณจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสุพรรณบุรีดังนี้ณบ้านเลขที่24หมู่5ตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่จ่าสิบตรีสุจินสังกัดกองพันทหารช่างที่8กองพลทหารม้าที่1ซึ่งได้รับณบ้านเลขที่43ทับ1หมู่12ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่จ่าสิบตรีจัตราวุฒิมาประสบสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ปราสาทคณาจังหวัดอุบลราชธานีการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: เยอะแยะยังทุนมทสของในหลวง
1: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
2: ใช
1: ่แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
2: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
3: ่ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
4: ดูน้ำขึ้นมาแลกน้ำเลยครับเราแลกน้ำกันกี่ครั้งแล้ว3ครั้งครั้งที่4คราวนี้อยากให้เลือกแบบอิสระใครต้องการอยากจะแลกน้ำกับใครเดินเข้าหากันแต่อย่าเพิ่งแลกนะครับเดินเข้าหากันเลยอ่ะแลกน้ำเลยครับพฤติกรรม4อย่างเนี้ยคือไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้มีเชื้อโดยไม่ป้องกันเลยแล้วก็ดูไม่ออกเป็นใครได้บ้างครับ
5: เป็นได้ทุกคนที่มีเชื้อครับแต่ว่าเรามองไม่ออกครับ
4: โอ้โหนี่สุดยอดเยี่ยมมากอันนี้คือแก้วของคนกลุ่มใหญ่เธอคิดว่าน้ำคิดว่า11คนนี้อาจจะมีเชื้อเอชทั้งหมด11คนนี้เป็นผู้ติดเชื้อทั้งนั้นครับเดี๋ยวถามนักเรียนหน่อยว่าถ้าสมมติว่ามีคนที่อยู่ในครอบครัว
6: ถ้ามันเสี่ยงจริงเขาคงไม่รณรงค์ให้ใช้หรอกจริ
7: ง
6: ไ
7: หมคงจะออกมาใช้หรอก
8: ใช่
7: ไหม
8: แล้วสมมติว่า
9: เราเชื่อกัน
8: ยาว
4: ที่หนึ่งวางไว้ที่มากสองสามสี่ห้าหก
3: สิบมากครับ
4: ตัวมือให้กับพวกเราหน่อย1คะแนน
10: น่าจะเป็นแล้วก็ประสบการณ
11: ์ในชีวิตประจำวันด้วย

0: คุณครูมีหลักการหนึ่งซึ่งทั่วโลกเขาใช้กันมาเกือบ20ปีแล้วล่ะหลักการนี้เราเรียกว่าหลักการ QQR นะครับ Q ตัวแรกคือปริมาณและแหล่งตัว R คือ root of transmission เนี่ยไวรัสมันจะต้องส่งต่อจากคนที่มีเชื้อไปยังกับคนที่ไม่มีเชื้อเราใช้ชีวิตประจำวันอยู่เฉยๆนะเราไม่ได้ไปมีเพศสัมพันธ์นะเพราะฉะนั้นขาดตัวใดตัวหนึ่งฟันธงเลยว่าไม่เสี่ยงก็จะติดไว้แบบนี้ต่อไปบัตรคำสุดท้ายยุงกัดผู้ติดเชื้อแล้วมากัดเราเสี่ยงไม่เสี่ยงครับขาดอะไรเพราะอะไรครับ
1: คุณภาพคร
0: ับ อะไรมันเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงอันที่สามก็มีความมั่นใจในการที่จะอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อได้ด้วยความสนิทใจและมีความสุขด้วยตบมือให้กับพวกเราด้วย
2: Tend to talk a lot, and I don't slow down enough. So maybe pausing isn't a very good one for me.
3: And that's one of the

0: ิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกแก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
1: เดี๋ยวพ่อมานะลูก
2: พี่ค่ะ
1: จ้า

0: น้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
2: แกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
3: ตลกเนาะตลกมากเลยอ่ะ
4: ดีโพสต์เลย
2: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
3: ตลกมาก
5: นี่พวกเธอทำอะไรกันเหร
4: ออ๋อพอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ตลกมากเลย
5: นี่เธอพ้นไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
4: เออจริงด้วยอ่ะ
2: อ๋อจริงด้วย
1: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิของเด็กกันด้วยนะคะ
6: ที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็ก

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้

0: หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์วอลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออก

เรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอล์ฟถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอล์ฟและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอล์กกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 ซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ฟิกเกอร์อีควอชันนั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว R ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว N เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ย

สามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: อ่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออ
3: าการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โห
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีค่ะตรีดาวอภัยวงศ์นะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Teachers Network ค่ะรายการนี้เป็นหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาค่ะรายการนี้นะคะก็เป็นรายการที่รวบรวมเครือข่ายของบุคลากรในแวดวงการศึกษาเข้ามาด้วยกันนะคะแล้วก็นำเสนอให้เห็นถึงความร่วมมือที่มีระหว่างเพื่อนครูและบุคลากรในแวดวงการศึกษาค่ะสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการสอบโอเน็ตที่จะถึงนี้เพราะว่าการสอบโอเน็ตเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนที่สมศ.จะประเมินโรงเรียนในรอบที่3

0: ที่จะเกิดขึ้นนี้ค่ะวันนี้เราอยู่กับวิทยากรรับเชิญ3ท่านนะคะท่านแรกก็ท่านผู้อำนวยการสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติหรือว่าสทศค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์พันธ์พฤกษ์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านที่2นะคะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเกวียนอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะ อาจารย์ประพิษมาธุระสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: และท่านที่3ค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าจังหวัดปทุมธานีนะคะอาจารย์พงษ์วิวัฒน์สิงห์มณีสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะคงจะต้องเรียนเพื่อนครูก่อนค่ะว่าโรงเรียนทั้ง2โรงเรียนที่ท่านผอ.เป็นตัวแทนมานี้เนี่ยมีลักษณะของการเรียนการสอนแล้วก็ลักษณะของโรงเรียนที่แตกต่างกันค่ะจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับท่านผอ.กันก่อนนะคะโรงเรียนของอาจารย์พงษ์วิวัฒน์ค่ะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเนี่ยมีลักษณะการเรียนการสอนหรือว่ารูปแบบของการสอนเป็นยังไงคะ
2: ครับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานีเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลางนะครับมีนักเรียน800เศษเป็นนักเรียนเป็นโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษที่เราเน้นเรื่องวิชาการ
0: ค่ะ
2: เรื่องคุณธรรมเป็นหลักดังนั้นการดําเนินการเรื่องของการเรียนการสอนเราจะดําเนินการเข้มมาตลอดแล้วก็ต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นเรื่องของการสอบเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร
0: ่ค่ะดูอาจารย์ยังไม่ค่อยกังวลใจนะคะทีนี้มาถึงโรงเรียนของอาจารย์ประพิษบ้างค่ะโรงเรียนของอาจารย์ประพิษเนี่ยเราเรียกว่าเป็นโรงเรียนขยายโอกาสซึ่งเป็นคำใหม่มากสำหรับดิฉันแต่สำหรับเพื่อนครัวจะเป็นคำที่คุ้นชินกันแล้วนะคะลักษณะโรงเรียนของอาจารย์เป็นยังไงคะ
1: ต้องขอชี้แจงนิดหนึ่งนะครับอาจจะไม่สมบูรณ์นักคำว่าขยายโอกาสเป็นโรงเรียนที่เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ความเดิมก็คือเป็นการให้โอกาสเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาแล้วไม่สามารถที่จะเดินทางไปเรียนในเมืองหรือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลซึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมได้ก็เลยมีการขยายโอกาสให้โรงเรียนประถมศึกษาจัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งโรงเรียนวัดท่าเกวียนศึกษาประชาสันอำเภอปากเกร็ดของเราจัดเข้ามาแล้วเป็นปีที่13 14แล้วครับ
0: ปีที่13 14แล้วนะคะก็เป็นอย่างนี้นี่เองก็คือขยายโอกาสจากประถมเป็นมัธยมแต่มีแค่มัธยม3นะคะคือคุณผู้ชมคะโรงเรียนทั้ง2โรงเรียนนี้ถือว่าเป็นผู้ประสบภัยนะคะเพราะว่าอยู่ในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานีซึ่งณปัจจุบันนี้น้ำก็ยังลดไม่หมดนะคะก็ทำให้อาจจะมีอุปสรรคในการเปิดการศึกษาไม่ทราบว่าทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านี่กำหนดว่าจะเปิดเทอมได้เมื่อไหร่คะอาจารย
2: ์ครับในเบื้องต้นกำหนดเปิดวันที่6นะครับ
0: ท่านเหรอคะอาจารย์ค่ะตอนนี้น้ำสูงแค่ไหนคะ
2: 70เซนครับ
0: ท่านเหรอคะอาจารย์ค่ะ
2: ครับก็ให้คุณครูมาทำงานก่อนครับแต่เด็กยังไม่มาย
0: ังไม่มาแล้วคาดว่าจะเริ่มสอนได้เมื่อไหร่คะ
2: ครับคาดว่าจะสอนได้วันที่13ธันวาคม
0: 13ธันวาคมนะคะแล้วทางโรงเรียนวัดท่าเกวียนล่ะคะ
1: ไม่แตกต่างครับเหมือนกันเลย
0: น้ำเท่าไหร่คะ70เหมือนกัน
1: เหรอคะ70เซนเหมือนกันแล้วก็กำหนด เปิดเรียนวันที่6นั่นหมายถึงว่าคณะครูทุกคนเข้าปฏิบัติหน้าที
0: ่
1: ส่วนนักเรียนนั้นคงจะพร้อมกันจริงจังในวันที่13
0: โอ้โหเอาละค่ะให้กำลังใจนะคะขอให้เปิดการเรียนการสอนได้ทีนี้วันนี้ท่านอาจารย์สัมพันธ์อยู่กับเราแล้วนะคะก็คงจะต้องมาไขข้องใจอาจารย์ทั้งสองท่านกันค่ะว่ามีความกังวลอะไรไหมในการสอบโอเน็ตซึ่งใกล้จะถึงแล้วโรงเรียนเนี่ยก็เปิดช้ากว่ากำหนดนะคะแล้วก็โดนน้ำท่วมแบบนี้ด้วยทางโรงเรียนของอาจารย์พงษ์วิวัฒน์มีความกังวลใจในเรื่องไหนบ้าง
2: ครับในส่วนที่กังวลใจนี่ก็ไม่ค่อยกังวลใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราดําเนินการเรื่องของการเรียนการสอนแบบเข้มมาตลอดนะครับแต่ว่าในช่วงที่เปิดเนี่ยก็จะเหลือเวลาอีกไม่มากเท่าไหร่ที่จะสอบก็เป็นห่วงว่าจะจัดกิจกรรมไม่ทันเสริมเช่นอยู่ค่ายเช่นสอนพิเศษสอนเสริมอะไรเนี่ยอาจจะจัดได้ไม่ทัน
0: จะไปห่วงในเรื่องของการจัดกิจกรรมในการสอนเสริมแต่เรื่องของการสอบโอเน็ตตอนนี้ค่อนข้างสบายใจนะคะแล้วทางโรงเรียนอาจารย์ประพิษล่ะคะมีความกังวลอะไรในเรื่องนี้บ้างคะ
1: เรียนตรงๆแล้วอย่าตกใจนะผมนั่งใกล้ท่านผู้อำนวยการพนักผมก็แย่เลยเพราะว่าท่านผู้นี้คือผู้ที่จะชี้ชะตาของคุณครูของผู้บริหารโรงเรียน

0: เนื่องจากในการประเมินมาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูทุกอย่างทุกวันนี้พูดถึงแต่โอเน็ตนะครับธรรมชาติของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานั้นทุกที่ทุกถิ่นมีความกังวลเพราะว่าเด็กที่เรียนอยู่กับพวกเราเนี่ยจะเป็นเด็กที่ไม่มีโอกาสไปที่อื่นไม่ต้องไปเทียบแบบท่านของท่านเลย
1: ค
0: ือกังวลมากๆคุณครูเราก็กังวลแต่เราก็ยังมีกระบวนการจัดการซึ่งจะนำเรียนในโอกาสต่อไป
1: ค่ะทีนี้ตอนนี้อาจารย์สัมพันธ์นั่งอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะกลับมาถามถึงความกังวลของอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะอยากให้อาจารย์สัมพันธ์อธิบายสักนิดนึงค่ะว่าอย่างที่อาจารย์บพิตรบอกค่ะว่าโอเน็ตเนี่ยเป็นตัวชี้วัดอากรรมของโรงเรียนเนี่ยจริงหรือเปล่าแล้วก็ทำไมถึงทำให้อาจารย์คิดอย่างนั้นนะคะ
2: ผมตอบว่าไม่จริง
1: ค่ะ
2: แต่ว่าที่เห็นใจทั้งสองโรงเรียนก็คือเป็นโรงเรียนที่ประสบทบภัยก็ต้องเรียนว่าตอนนี้ทางกระทรวงศึกษาก็ได้เห็นนะฮะก็ได้ปรึกษากับทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติสทศก็ขยายแล้วครับขยายวันสอบโอเน็ตนะฮะคือเลื่อนมาครั้งแรกคือจะสอบวันที่1กุมภาพันธ์ป .6 นะครับก็เลื่อนไปวันที่15กุมภาพันธ
1: ์
2: แต่ตอนนี้เนื่องจากว่ามีประมาณ145แห่งที่จะเปิดเรียนในวันที่13ธันวาทางกระทรวงนะครับก็ได้เป็นห่วงก็ปรึกษากับทางสทศซึ่งบอร์ดสทศก็เห็นชอบแล้วนั่นก็คือป.6เนี่ยจะขยับไปวันที่27กุมภาส่วนม.3ก็จะขยับโอเน็ตม.3ขยับไปวันที่28 29กุมภา
1: ค่ะ
2: สำหรับม.6 นี่คงเดิม 18-19 กุมภาเพราะนั้นท่านผอ.ก็คงมีเวลาที่จะไปอะไรสอนเสริมแล้วก็ได้ดีอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองที่ผมบอกว่าโอเน็ตไม่ได้ชี้ชะตาชีวิตของโรงเรียนเพราะอะไรฮะเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยการศึกษาเนี่ยเป้าหมายก็การศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยถ้าเป็นเป้าหมายของกระทรวงที่เราเรียกว่าประกันคุณภาพภายในมีทั้งหมดถึง15มาตรฐาน
1: ค่ะ
2: ปัจจุบันนี้นะฮะ15มาตรฐานโอเน็ตเป็นเพียง1ใน15มาตรฐานก็คือที่เราเรียกมาตรฐานที่5
1: ค่ะ
2: เรื่องทักษะและความรู้ที่จำเป็นตามหลักสูตรซึ่งในประกันภายในก็มีทั้งผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนกับโอเน็ตแต่ว่าที่มามีผลชัดเจนมากคือประเมินคุณภาพภายนอกซึ่งมันเริ่มตั้งแต่รอบ2ตอนนี้ก็รอบ3ก็คือตัวชี้วัดที่5ที่ใช้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจริงๆแล้วประเมินคุณภาพภายนอกก็คือการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสถานศึกษามีทั้งหมดอยู่12ตัวชี้วัดโอเน็ตเป็นเพียง1ใน12ที่ผมบอกว่าไอโอเน็ตมันเป็นเพียง1ใน12ตัวชี้วัดของประเมินคุณภาพภายนอกรอบ3
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ทำไมโอเน็ตถึงมีปัญหาก็เพราะว่าการประเมินคุณภาพภายนอกนะฮะไม่ว่าจะเป็นรอบ2รอบ3เนี่ยเขามีเกณฑ์อยู่ว่าการรับรองสถานศึกษา12ตัวชี้วัดเนี่ยนะครับถ้าเต็ม100 12ตัวชี้วัดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 80% ข้อที่2คือต้องมีอย่างน้อย10ตัวชี้วัดที่ได้ระดับดีและข้อที่3มีสำคัญมากเลยต้องไม่มีตัวชี้วัดใดที่อยู่ในระดับควรปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงตอนนี้โอเน็ตเนี่ยมันประเมินหรือทำการทดสอบเนี่ยโดยสทศมันก็เป็นค่าที่เรียกว่าเป็นค่าจริงๆเลยนะฮะทั่วประเทศเหมือนกันนี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2คือที่ท่านผอ.กังวลคือเรื่องครูบาอาจารย์ใช่ไหมที่บอกว่าผลกระทบผมคิดว่าตัวนี้คือความที่กังวลถ้าผมจะเป็นผู้ประเมินครูบาอาจารย์ของโรงเรียนท่านเนี่ยผมจะประเมินว่าปีนี้โอเน็ตได้เท่าไหร่แล้วปีหน้าเนี่ยโอเน็ตได้เท่าไหร่ถ้าเกิดมันมีพัฒนาการว่าปีหน้ามันสูงกว่าปีนี้นั่นแหละครับคือคำตอบเราคงไม่ได้อิงเกณฑ์อย่างเดียวละมันต้องอิงอะไรฮะดูพัฒนาการเพราะถ้าอิงเกณฑ์ปุ๊บเนี่ยครูที่อะไรฮะมีปัจจัยก็หนุนต่ำโรงเรียนต่ำผมว่ามันก็เสียเปรียบนะฮะไม่อยากให้มองว่าโอเน็ตเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายแต่อยากมองว่าโอเน็ตเป็น เครื่องมือเป็นการส่งสัญญาณที่จะทำให้การไม่ว่าจะเป็นผอ.หรือเป็นครูเนี่ยหรือเป็นผู้ปกครองหร
1: ือ
2: เป็นนักเรียนได้ทำไมครับได้มีทิศทางเพราะม
1: ัน
2: ใช้ไม้บรรทัดเดียวกันในการที่เราจะเทียบกัน
1: ค่ะทีนี้กลับมาทางอาจารย์พงวิวัฒน์บ้างคือพูดถึงตอนนี้อาจารย์สัมพันธ์บอกแล้วว่าโอเน็ตเนี่ยจริงๆแล้วเป็นมีประโยชน์นะคะแต่ว่าโรงเรียนของอาจารย์พงวิวัฒน์เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องการเตรียมตัวของเด็กในการที่จะสอบก็คงอยากจะเรียนถามว่าทำไมอาจารย์ถึงได้สบายใจคือใช้วิธีการในการจัดการเรียนการสอนยังไงถึงทำให้รู้สึกว่าสบายใจกับการสอบครั้งนี้และมั่นใจว่าเด็กๆ เนี่ยจะผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ค่ะ
3: ครับขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าการดำเนินการเรียนการสอนที่เข้มงวดนะครับแล้วก็เอาจริงเอาจังทางด้านวิชาการเนี่ยอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะมีผลมีผลทำให้เราสบายใจได
1: ้ทำยังไงคะที่คำว
3: ่
1: าเอาจริงเอาจังเข้มงวดเนี่ยค่ะ
3: คือเรื่องของการเรียนการสอนการใช้สื่อการเรียนการสอนอะไรเนี่ยเราต้องนิเทศต้องคอยดูอยู่ตลอดนะครับการวัดผลการประเมินผลแล้วก็การนำที่สำคัญก็คือการนำเอาคู่มือของสทศเนี่ยนะครับเอาไปให้กลุ่มสาระเขาได้วิเคราะห์จะออกข้อสอบแบบไหนภาษาอังกฤษจะออกแบบไหนภาษาไทยออกแบบไหนมีตัวอย่างให้ดูครับมีมาตรฐานให้ดูเสร็จเลยเพราะว่าเราก็ให้ครูไปวิเคราะห์แล้วก็ออกข้อสอบเรียนแบบคู่ขนานนะครับก็จะช่วยได้เยอะ
1: ชินกับการสอบ
3: แล้วก็อันเชอร์ชีตอะไรก็ใช้แบบของสทศเลยลองให้กาลองให้ระบายเด็กเขาก็จะชินครับถ้าเราไม่ทำแบบนี้บางทีเด็กไปผิดพลาดที่อันเชอร์ชีตก็มีอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะประเด
1: ็
3: นที
1: ่
3: สองเรื่องสอนเสริมเรื่องติวพิเศษเชิญวิทยากรข้างนอกไปเนี่ยพวกบริษัทพวกอะไรก็ไปบ่อยแล้วก็ทำให้เด็กตื่นตัวแล้วก็อันที่สามแหล่งเรียนรู้เช่นอินเทอร์เน็ตการสืบค้นต่างๆเนี่ยเราต้องฝึกเด็ก
1: แล้วในภาวะน้ำท่วมอย่างเงี้ยค่ะเราจะบริหารจัดการส่วนนี้ยังไงในการสอนเสริมเชิญวิทยากรข้างนอกเนี่ยอาจารย์วางแผนว่ายังไงคะ
3: ครับก็เปิดที่13นี่ก็จะเริ่มคุยกับคณะกรรมการวิชาการของโรงเรียนเริ่มดำเนินการที่จะเร่งนะครับจะเร่งทำให้ทันสอบนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ซึ่งเดลต้า x ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับไม่งั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่า
การเคลื่อนที่ในของโปรเจกไตล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทําเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทําเป็น0สูตรในการคํานวณก็คือ SX เท่ากับ UXT ครับซึ่ง SX นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ UX ก็คือความเร็วในแนวระดับ T คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายแบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXT ก็จะได้เท่ากับ UX เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้น
แทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ4.08วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ4.08วินาทีงองูนะครับความเร็วขนาดที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v0 ก็20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับวินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาที5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: น่ารักนะคะเป็นเด็กดีนะคะตั้งใจเรียนหนังสือนะคะ
1: ของน้องต้นค่ะน้องต้นค่ะวาดอะไรลูก
2: เพื่อให้คุณแม่นั่งเจอ

0: วันนี้นะคะคุณครูได้สอนเรื่องของการทำความดีให้กับเด็กๆในห้องเรียนในห้องเรียนนี้เป็นเด็กเพิ่งอายุ4ขวบนะคะซึ่งเรามองว่าการทำความดีเนี่ยเด็กๆเนี่ยทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำแต่เราเป็นคุณครูเนี่ยเราสามารถสอดแทรกทุกเวลาให้กับเด็กๆได้ในเรื่องของการทำความดีแต่การทำความดีของเด็กๆเนี่ยค่ะเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ในวัน2วันแต่เราจะต้องปลูกฝังในทุกๆวันและทุกระยะเวลาที่เรามีโอกาสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณคร
0: ูเพื่อนๆสวัสดีกันค่ะเด็กๆเพื่อนๆ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะคุณครู
0: เด็กๆเดี๋ยวเราตั้งเป็นวงกลมกันมอบความรักให้กันในเช้าวันนี้ในทุกๆวันนะคะกิจกรรมที่เราจะทำให้เด็กๆ ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเราได้ทำกิจกรรมรักที่มอบให้ซึ่งเราได้ทำกันทุกวันรักที่มอบให้ของเราก็คือการโอบกอดการสัมผัสการมอบความรักให้กันเป็นการปลูกฝังเรื่องของความรักและความอบอุ่นความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันวันนี้คุณครูขอเชิญคุณต้นข้าวค่ะมอบความรักให้คุณครูและเพื่อนๆค่ะ
2: มอบให้เล่นดีจังจัง
0: ต้นข้าวน่ารักนะคะเป็นเด็กดีนะคะตั้งใจเรียนหนังสือนะคะ
2: แต่ขนมไม่รักมา
0: ต้นข้าวน่ารักต้นข้าวให้ความรักกับเมย์ๆนะคะเพื่อนกันอยู่ด้วยกันอยู่ในห้องเรียนทำไมคะลูกน่ารักเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กดีของคุณครูเด็กๆทุกคนอยู่ด้วยกันด้วยความรักอยู่ด้วยกันด้วยการรอคอยอยู่ด้วยกันด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีอะไรก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะไม่เกเรกันเวลาเล่นของเล่นแล้วเก็บเข้าที่เรียบร้อยนะคะเด็กๆรักกันเป็นความดีเป็นความสุขและเป็นการแบ่งปันความรักให้แก่กันนะคะตรงนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่คุณครูมองว่าในปัจจุบันนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยห่างไกลจากลูกมากทีเดียวเพราะเรื่องของเศรษฐกิจต้องไปทำงานในที่อื่นการโอบกอดลูกเนี่ยน้อยครั้งคุณครูก็เลยมองจุดนี้ว่าเมื่อมาโรงเรียนคุณครูได้โอบกอดได้สัมผัสหอมแก้มกันซ้ายขวาทุกคนทุกวันใหม่ๆมีนะที่คุณครูพบเพราะน้องเพิ่งจะเข้าเรียนไม่ยอมกอดดึงหมุนถามคุณพ่อคุณแม่ว่าเคยไหมคะได้กอดลูกบ้างไหมได้หอมแก้มลูกบ้างไหมก็ได้คำตอบที่ว่าผมไม่ค่อยได้ทำครับก็เลยบอกว่าคุณครูทำในห้องเรียนนะคะใหม่ๆน้องอาจจะไม่กล้าแต่ถ้าทุกวันทุกวันระยะเวลา1เดือนกว่าๆที่โรงเรียนเปิดเทอมมาเด็กๆทุกคนไม่มีการเก้อเขินไม่มีการเหนียมอายที่จะกอดคุณครูและก็กอดเพื่อนๆเชิญคุณปอเช่ช่วยเหลือคุณครูหยิบแก้วน้ำความรักที่คุณครูใส่ไว้เต็มเปี่ยมมาให้เพื่อนๆค่ะ

0: ดูซิเด็กๆความรักที่คุณครูใส่ไว้ให้ทุกวันทุกวันดูซิคุณปอเช่จะนำความรักของคุณครูมาให้เพื่อนๆได้ไหมขอบคุณคุณปอเช่ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณปอเช
1: ่
0: คุณครูมอบความรักอันนี้ให้น้องปอเช่น้องปอเช่ก็มอบความรักที่คุณครูมีให้ไปให้เพื่อนๆด้วยกันนะคะขอบคุณกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเด็กๆมอบความรักให้แก่กันดูแลซึ่งกันและกันเราจะสัญญาว่าเราจะไม่เกเรกันเราจะรักกันเราจะดูแลกันและกันความรักที่คุณครูมีให้เต็มล้นเปลือย
2: ทำไมถึงใช้น้ำคุณครูคะโดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าเป็นสิ่งของเนี่ยสมาธิของเด็กอ่ะก็ไม่ระวังแต่ถ้าเป็นน้ำเขาก็จะประคับประคองเหมือนประคับประคองความรักที่ของคุณครูมอบให้เพื่อนๆถ้าหกเด็กๆ เขาก็จะคิดกันเองว่าความรักที่คุณครูให้เนี่ยหมดไปแค่เพื่อนตรงนั้นทุกๆคนก็จะประคองแต่ขณะที่เพื่อนส่งแก้วน้ำให้เพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนอีกคนหนึ่งก็จะขอบคุณค่ะเป็นการปลูกฝังความรู้สึกที่ดีการมอบความรักให้กันการมอบความดีให้แก่กันกิจกรรมต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมที่เราได้ปลูกฝังให้เด็กๆรู้จักการคิดและการคิดของเด็กๆเป็นการคิดที่โยงไปถึงเรื่องของการทำความดีคุณครูมีภาพสถานการณ์อยู่หลายๆภาพที่จะให้เด็กๆได้มาลองช่วยกันคิดว่าถ้าเด็กๆ เป็นคนที่อยู่ในรูปนั้นเด็กๆจะทำอย่างไรเมื่อเช้าคุณครูมาโรงเรียนแต่เช้าเลยคุณครูเจอใครก็ไม่รู้อ่ะเขาทำของหล่นเอาไว้เป็นพวงกุญแจคุณครูก็เก็บมาแล้วคุณครูก็ไปประกาศหากุญแจของใครคะกุญแจของผู้ปกครองคนใดถ้ามีเจ้าของแล้วไปหาคุณครูได้ที่ห้องนะคะคุณครูจะเก็บมาเด็กๆคิดว่าคุณครูทำดีไหมอย่างเนี้ยทีนี้ถ้าเป็นนักเรียนไปเจอเพื่อนๆเป็นอย่างนี้มาโรงเรียนเหมือนกันขณะที่มาโรงเรียนไม่ทราบด้วยเหตุผลอะไรหกล้มลงไปนั่งกับพื้นเลยหนูคิดว่าหนูจะทำยังไงคะ
1: ดึงมือเพื่อนขึ้นมา
0: ทำไมคุณช่อว่านถึงดึงมือเพื่อน
1: ช่วยเพื่อน
0: อ้าวตบมือให้คุณครูหน่อยค่ะตบมือคุณครูคือช่วยเพื่อนให้ลุกขึ้นแต่จะลุกไหวหรือไม่ไหว
1: ไม่ไหว
0: ใช่เราก็ลุกไม่ไหวเราก็ไปหาพี่ๆที่อยู่หน้าโรงเรียนเราจะมีคุณครูเวรอยู่ที่หน้าโรงเรียนด้วยคุณปอเช่ค่ะ
1: แล้วก็อุ้มเพื่อนไปในโรงเรียน
0: อุ้มเพื่อนเข้าไปในโรงเรียนทำไมถึงอุ้มล่ะ
1: เขาก็เดินไม่ไหว
0: เขาเดินไม่ไหวคนอื่นนะคะ
1: หนูให้เขาขึ้นมาเสร็จแล้วดูแผลเพื่อน
0: ดึงมือเพื่อนขึ้นมาเสร็จแล้วก็ดูแผลเพื่อน
2: เรื่องของการคิดเนี่ย เป็นเรื่องที่เด็กๆคิดได้เราอย่าไปมุ่งหวังว่าเด็กต้องคิดแล้วออกมาโอ้โหสูงเลิศได้คำตอบที่ถูกใจคุณครูหรือถูกใจผู้ปกครองความคิดของเด็กๆเป็นจุดหนึ่งแล้วคุณครูขยายความต่อออกไปให้ถึงสิ่งที่เราต้องการ
0: ทีนี้คุณครูอยากทราบว่าทำไมเพื่อนถึงหกล้มเนี่ย
1: วิ่งไปชนหิน
0: มีอยู่ข้อหนึ่งที่คุณครูคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลทำให้เด็กคนนี้ล้มได้เนื่องจากไม่ค่อยทานอาหารที่มีประโยชน
2: ์นอกเหนือจากการที่เราสอนในเรื่องของความดีแล้วเรายังสามารถบูรณาการไปถึงเรื่องของตัวเด็กในเรื่องการทานอาหารที่มีประโยชน์และบูรณาการไปถึงเรื่องของกิจกรรมกลางแจ้งการเคลื่อนไหวและจังหวะ
0: ใครทราบอาหารที่มีประโยชน์มีอะไรบ้างคะเชิญคุณน้ำมนต์ค่ะ
3: เขาต้องกินผักให้เยอะๆแล้วกินนมให้เยอะๆ
0: โอ้เก่งมากเอาปมมือให้คุณน้ำมนต์หน่อยค่ะเก่งมากเลยนะคะ
4: ต้องทานกล้วยและนมต้องทานแครอท
0: เราก็จะทานผักผลไม้ดื่มนมแล้วทำไงอีกคะทานข้าวเยอะๆแล้วที่สุดเราก็ต้องออกกำลังกายแข

0: ยการสร้างภาพสถานการณ์ให้เด็กๆนะคะคุณครูก็ใช้แนวคิดง่ายๆอะค่ะเรื่องสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเด็กแล้วก็เด็กได้สัมผัสอยู่ในชีวิตประจำวันบางทีคุณครูบางท่านอาจจะมีฝีมือก็วาดด้วยตนเองนักเรียนลองดูสิรูปแบบนี้เราเคยเห็นที่โรงเรียนเราตรงไหนเอ่ย
1: สนามเด็ก
2: คนนี้
1: เขาเล่นผิดกะผิด
0: อ๋อเขาเล่นผิดหลักเพราะอะไรคะอ้าว
1: เขาไม่ได้เข้าไป
0: อ๋อเขาไม่ได้เข้าทางช่อง

0: ิดผิดหลักและเป็นยังไงลูกเกิดอะไรขึ้นหัวฟาดเกิดอันตรายเพราะฉะนั้นเราไปเล่นของเล่นที่สนามเด็กเล่นต้องทำไมคะลูก
1: ร
0: ับระวังต้องเล่นเป็น
1: คนนี้ก็เล่นไม่ถูกเหมือนกันเอาหัวออกมาโดยที่ว่าไม่ใช้ขาลงมา
0: เออใช่อันนี้ก็เล่นยังไม่ถูกวิธีคนนี
1: ้
0: มองด้วยความสงสัยนักเรียนเห็นเพื่อนร้องไห้นักเรียนจะทำอย่างไรดีเออ
1: ก็ไปบอกเพื่อนๆว่าใครเก
0: อ๋อไปถามว่าใครเกเพื่อนคนนี
1: ้
0: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะ
1: ต้องโอ้เพื่อนให้อืดร้อง
0: โอ้ต้องโอ้เพื่อนการโอ้เพื่อนทำอย่างไรบ้าง
1: ต่อเพื่อนแล้วก็โอ้
0: เขาแจ่มใสคนนี้เล่นของเล่นมีความสุขไหมดูหน้าม ีความสุขแต่คนนี้มาที่หลังทำยังไงดีนะเราจะเล่นของเล่นอันนี้บ้าง
1: สองคนนี้เล่นอยู่ไม่แบ่งให้คนนี้เล่น
0: ทีนี้คนนี้เขาอยากเล่นเหรอลูกคนนี้เขาอยากเล่นเนี่ยมีเพื่อนเล่นอยู่มีของเล่นเยอะแยะเลยคนนี้เขาจะทำยังไงแล้วจะบอกว่าไงขอเพื่อนเล่นบอกว่าเพื่อนเพื่อนให้เราเล่นของเล่นด้วยคนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะเห็นไหมเพื่อนใจดีน้องภูเข้ามาในห้องเรียนนะคะน้องภูเห็นของเล่นเนี่ยกระจัดกระจายเต็มไปเลยน้องภูจะทำอย่างไรครับ
2: ต้องเก็บ
0: ต้องเก็บแล้วเอาไปไว้ที่ไหนครับ
2: ที่เดิม
0: ทีนี้พี่เขาก็บอกว่าเล่นแล้วทำไมไม่เจ็บกันนะเด็กๆแล้วเราก็ต้องร้องเพลงว่าไงนะคะ
1: เก็บ
0: ของไว้ให้พี
1: ่เก็บดีดี
0: อย่าเล่นซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนหลังจากที่นักเรียนและคุณครูได้ช่วยกันสรุปเรื่องของการคิดและสรุปจบด้วยเรื่องของความดีแล้วนะคะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้คิดจินตนาการเองว่าณวันนี้หรือพรุ่งนี้เด็กๆคิดอยากจะทำความดีอะไรเพิ่มเติมจากรูปภาพที่คุณครูให้เด็กๆได้ทำโดยให้นักเรียนวาดรูปภาพตามความคิดและคุณครูก็จะบันทึกให้ว่าเด็กๆเนี่ยทำความดีอะไรบ้างน้องเอ๋ยคะอันนี้รูปอะไรคะ
3: รูปของเขาอยู่ในชั้นค่ะเก็บชุด
0: ค่ะของน้องต้นค่ะน้องต้นค่ะวาดอะไรลูก
3: ช่วยคุณแม่นะจ๊ะแล้วก็ช่วย
0: อยากช่วยตากใช่ไหมคะ
4: น้องช่วยแม่เลี้ยงน้องแล้วน้องเล่าเพลงกับน้องคอย
0: อ๋อช่วยคุณแม่เลี้ยงน้องเสริมสร้างการกล้าแสดงออกเสริมสร้างเรื่องของการใช้เหตุผลซึ่งเด็กๆเนี่ยบางทีเรามองว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เด็กเขาสามารถคิดและตอบออกมาได้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นคืออะไรแต่สรุปจบสุดท้ายก็คือความดีที่หนูอยากทำค่ะกิจกรรมต่างๆที่เราปลูกฝังหรือกิจกรรมต่างๆที่เราทำให้กับเด็กในแต่ละวันคุณครูอยากให้เพื่อนครูทั้งหลายเนี่ยได้สอดแทรกเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของกิริยามารยาทเรื่องของการเป็นคนดีแล้วก็เป็นเด็กดีสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อเราได้ปลูกฝังไว้นะคะเด็กๆ เขาจะไม่รู้สึกเก้อเขินไม่รู้สึกอายที่จะได้ทำความดีดิฉันคิดว่าคุณครูทุกๆโรงเรียนเนี่ยคะสามารถทำได้เราค่อยๆเริ่มทำวันละนิดแล้วก็ทำเป็นประจำทุกวันนะคะความดีตรงนี้จะสะสมเด็กๆต้นกล้าของเราจะเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ดีงามต่อไปในภายภาคหน้าค่ะ

0: การครูพบกูรูขอนำเสนอเทคนิคการเล่านิทานอีกวิธีหนึ่งที่ทำได้ง่ายนั่นก็คือการเล่านิทานประกอบหนังสือภาพ
1: คือถ้าเราจะใช้นิทานแล้วก็หนังสือภาพกับเด็กเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเนี่ยการเตรียมความพร้อมที่เกิดขึ้นในเด็กเนี่ยก็คือเราต้องรู้จักพัฒนาการของเด็กนะเราถึงจะเชื่อมโยงการใช้นิทานไปสู่การเตรียมความพร้อมของเด็กได้เพราะเด็กเนี่ยพัฒนาการของเด็กเขาจะใช้ประสาทสัมผัสต่างๆในการรับรู้และเรียนรู้นะครับเด็กก็จะเริ่มจากการฟังได้ยินเสียงสมองคิดนะครับแล้วก็เห็นตีความเข้าใจนะปากก็จะพูดสื่อสารออกมานะมือไม้ก็จะทำขีดเขียนวาดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็เด็กเนี่ยเมื่อเขาอยู่ร่วมกันนะครับอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยเขาก็จะมีกระบวนการทางสังคมการใช้นิทานก็จะตอบสนองตรงนี้ด้วยทำให้เด็กเรียนรู้ในเรื่องของสังคมแต่เราต้องย้อนกลับไปว่าเมื่อเราเล่านิทานอ่านหนังสือให้เด็กฟังเนี่ยเด็กจะใช้ประสาทสัมผัสไล่เลียงมาตามนี้ก่อน
2: สิ่งที่คาดหวังเทคนิคการเล่านิทานคือทำอย่างไรถึงจะให้น้องเนี่ยมีความสนใจมีส่วนร่วมในการฟังนิทานกับเราอะค่ะ
3: การอ่านนิทานโดยใช้เสียงปกติกับเสียงตามสัตว์ชนิดต่างๆเนี่ยทางที่ถูกต้องแล้วมันน่าจะใช้แบบไหนน่าจะดีกว่ากัน
4: ก็คืออยากได้เทคนิคในการเล่านิทานที่แปลกใหม่กว่าเดิมอะค่ะแล้วก็ทำให้มีการเล่านิทานที่สามารถพัฒนาไปใช้สอนเด็กๆได้ค่ะ
5: ก็อยากได้เทคนิคการเล่านิทานแบบว่าการเล่านิทานแบบเน้นที่ตัวครูเป็นหลักการใช้โทนเสียงการใช้จังหวะทำนองเงี้ยค่ะ
1: คุณครูเล่านิทานให้เด็กฟังกันบ่อยหรือเปล่าฮะ
4: ก็เล่าตอนช่วงที่สอนช่วงแรกๆค่ะแล้วก็ตอนเย็นก็มีอีกรอบหนึ่งในห้องเราก็จะมีการให้เด็กเอานิทานมาจากบ้านเรื่องที่เด็กสนใจแล้วอยากจะให้เพื่อนยืมอะค่ะอย่างวันนี้เขาอยากจะยืมเรื่องไหนเขาก็จะหยิบมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยหนูอยากอ่านเรื่องนี้ของเพื่อนนะอะไรอย่างนี้
6: เล่าทุกวันค่ะ
1: เล่าทุกวัน
6: ก่อนนอนก็จะเป็นนิทานคละกันไปทั้งคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็เรื่องทั่วๆไป
3: ก็จะเล่าในช่วงก่อนกิจกรรมบางเรื่องอะค่ะของแต่ละวันนะคะ
1: เดี๋ยวเราก็จะมาชวนกันคุยชวนกันคิดต่อไปว่าถ้าเราจะเล่านิทานอ่านหนังสือให้เด็กฟังเนี่ยมันจะมีวิธีการอย่างไรบ้างโดยเฉพาะการใช้หนังสือภาพซึ่งมันจะมีทั้งหนังสือภาพที่เป็นนิทานด้วยแล้วก็ไม่ใช่นิทานด้วยถ้าเรามองเผินๆเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามันมีมันก็มีเรื่องแล้วก็มีภาพเราอ่านให้เด็กฟังเด็กสนุกแล้วก็จบแต่ถ้าเราวิเคราะห์ลึกๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีวิธีในการสื่อสารต่างๆเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ร่วมกันคุณครูลองดูนะครับผมเตรียมหนังสือภาพทั้งที่เป็นนิทานแล้วก็ไม่ใช่นิทานมาให้คุณครูลองดูจากหนังสือที่คุณครูเลือกมาแล้วเนี่ยจะมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่าคุณครูจะเลือกหนังสือที่ภาพเป็นยังไงครับดูแล้วให้ความรู้สึกสดใสสนุกสนานอย่างเล่มนี้นะภาพเจ้านกพิราบก็น่ารักนะเป็นลักษณะเป็นลายเส้นง่ายๆเป็นการ์ตูนนะครับหรืออย่างน้องหมีนะอันนี้ก็เป็นภาพที่มีความชัดเจนนะไม่รกรุงรังเราจะตั้งคำถามว่าเนื้อหามีเนื้อหาอะไรต้องการสอนต้องการให้เด็กเรียนรู้อะไรนะต้องมีทั้งสองส่วนเลยนะสอนนี่คือความตั้งใจของคนเขียนแต่เด็กเรียนรู้เนี่ยคือเด็กจะต้องใช้อะไรครับประสาทสัมผัสในการรับรู้แล้วก็เรียนรู้นะเนื้อหาอะไรนะภาษาเราต้องดูว่าหนังสือภาพแต่ละเล่มเนี่ยเขาสื่อสารด้วยภาษาอย่างไรต่างกันไหมอะไรกับอย่างไรนะแล้วก็ภาพก็สื่อสารด้วยภาพอย่างไรอีกเราจะเห็นว่าภาพในหนังสือภาพแต่ละเล่มเนี่ยเทคนิคต่างกันการวาดต่างกันด้วยความเป็นหนังสือภาพเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ดูจริงๆมันจะมีประเด็นให้เด็กได้เรียนรู้มากกว่าประเด็นเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าองค์ประกอบของมัน

การเล่านิทานเป็นสิ่งที่คู่กับคุณครูระดับประถมวัยซึ่งคุณครูสามารถใช้เทคนิคในการเล่าที่หลากหลายคือการเล่าปากเปล่าการเล่าแบบมีกิจกรรมประกอบเช่นการเล่าไปวาดไปหรือการเล่าไปพับไปโดยในสัปดาห์นี้

0: องค์ประกอบในหนังสือภาพนะที่เป็นนิทานและไม่นิทานเนี่ยมันจะมีในเรื่องของเนื้อหาภาษาแล้วก็ภาพที่ผ่านการออกแบบไปแล้วเนื้อหาก็คือจุดประสงค์ในการที่จุดประสงค์หลักหรือว่าแกนหลักที่เขาต้องการสื่อสารกับเด็กแต่พอดำเนินเรื่องไปนะด้วยการใช้ภาษาต่างๆแล้วก็การออกแบบภาพเนี่ยมันจะมีประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมอย่างเช่นเขาบอกว่าช้างตัวใหญ่อึก้อนใหญ่หนูตัวเล็กอึก้อนเล็กนอกจากให้รับรู้เรื่องของอึแล้วเนี่ยยังเอาเรื่องอะไรมาสอนเด็กอีกขนาดขนาดนี้เป็นเรื่องเป็นจัดอยู่ในหมวดหมู่วิชาอะไรครับ
1: คณ
0: ิ
1: ตศาสตร์
0: คณิตศาสตร์เห็นไหมมันไม่ใช่สารคดีเรื่องอึแล้วแต่ว่าเป็นสารคดีเรื่องอื่นที่นำเสนอด้วยคณิตศาสตร์ด้วยรูปภาพสัตว์ที่มันน่าสนใจ
2: จากนั้นกูรูได้แนะนำการเล่านิทานจากหนังสือที่มีตัวหนังสือน้อยหรือมีแต่ภาพประกอบ
0: ดังนั้นพอเขาไม่มีให้เราอ่านเนี่ยอาจจะไม่ต้องอ่านปล่อยให้เด็กดูนะแล้วก็คิดเด็กอาจจะคิดไม่ได้ในครั้งแรกแต่เมื่อหนังสือเนี่ยไปอยู่ในมือของเขาเขาก็จะเปิดดูตอนนี้แหละเขามีเวลาคิดแหละแมววิ่งมานกกระจอกบินหนีไปเพราะว่านกกระจอก
3: กล
0: ัวแมวแล้วก็ที่แมววิ่งมาเพราะว่า
3: หมา
0: วิ่งไล่เห็นไหมครับเขาก็จะเชื่อมโยงประสบการณ์จริงกับในหนังสือเข้าด้วยกันก็จะเข้าใจเกิดความคิดที่ว่าที่เรียกว่าความคิดเป็นเหตุเป็นผลอันนี้เราทำความรู้จักหนังสือภาพนะจากความรู้สึกของเราแล้วก็จากเหตุผลที่ผมเสริมให้แล้วก็คิดว่าเราคงจะเข้าใจหนังสือภาพกันในระดับหนึ่ง
4: คุณฟองนักแปลงฟันคุณฟองตื่นเช้าทุกวันคุณฟองแปลงฟันพร้อมกับร้องเพลงไปด้วยเพลงที่คุณฟองร้องนะคะเด็กๆคือเพลงฟันบนก็แปลงลงล่างฟันล่างก็แปรงขึ้นบนถูกต้องเก่งมากแปรงฟันเสร็จแล้วฟันขาวสะอาดดีคุณฟองออกจากบ้านทันทีไปแปรงฟันให้เพื่อนๆคุณฟองก็แปรงฟันให้พี่หมีทันทีพร้อมกับร้องเพลงว่าฟันบนก็แปรงลงล่างฟันล่างก็แปรงขึ้นบนคุณปาฟันแหลมโนนอ้าปากรออยู่กี่ตัวคะเด็กๆไหนนับสิ1
5: 2
4: กี่ตัวคะ2ตัวนอนอ้าปากอยู่ในน้ำเลยคุณฟองไปถึงจึงรีบแปรงฟันให้ทันทีพร้อมกับร้องเพลงไปด้วยช่วยคุณลินร้องนะฟันบนก็แปรงลงล่างฟันล่างก็แปรงขึ้นบน
2: ก่อนที่คุณครูไพลินจะสามารถเล่านิทานให้น้องๆฟังได้อย่างสนุกสนานนั้นคุณครูได้นำเอาเทคนิคการเตรียมตัวก่อนเล่านิทานมาใช้กับตนเองโดยมีการเลือกหนังสือภาพและซ้อมหน้ากระจกก่อนที่จะไปอ่านหนังสือภาพให้นักเรียนฟัง
4: ก็หลังจากที่ได้ไปเวิร์กช็อปมานะคะมีประโยชน์มากเทคนิคที่ครูชีวันให้มามีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนครูลินมากแต่ก่อนครูลินเล่านิทานเนี่ยอาจจะแบบเสียงเล็กจังใหญ่แล้วบางทีใช้การตะโกนด้วยนะเพื่อจะเก็บเด็กแต่จริงๆแล้วครูชีวันบอกไม่จำเป็นต้องใช้เสียงดังขนาดนั้นคือเราสามารถใช้เสียงนิ่งๆแต่แบ่งท่วงทำนองให้เป็นวรรคเป็นตอนเป็นจังหวะคืออย่างขอบใจขอบใจใช้ให้เป็นจังหวะเด็กก็จะดึงมาที่เราแล้วเราถ้ายิ่งเราตะโกนเด็กก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยเราใช้แค่เสียงนิ่งๆแล้วใช้การเคลื่อนไหวแทนอย่างคุณฟองแปลงฟันแล้วก็อาจจะคุณฟองแปลงฟันขยับหนังสือเด็กก็จะมุ่งมาที่หนังสือไม่จำเป็นต้องแบบว่าโอ้โหแอคชั่นมากมาย
6: คุณฟองก็แปลงฟันทุกวัน
7: คุณฟองก็แปลงฟันทุกเช้าตอนตื่นมาคุณฟองก็แปลงฟันทุกเช้าแปรงฟันฟันสะขาดขาว
8: ชอบคุณฟอนนัดแปรงฟันได้ร้องเพลงด้วย

แมวน้อยร้อยหมื่นชาติมีแมวตัวหนึ่งมีชีวิตอยู่ถึงร้อยหมื่นปีแมวน้อยเคยตายมาแล้วร้อยหมื่นครั้งเคยเกิดมาแล้วร้อยหมื่น

ชาติมันเป็นแมวลายเสือผู้เก่งกล้าคนร้อยหมื่นคนเคยเลี้ยงดูแมวตัวนี้คนร้อยหมื่นคนเคยร้องไห้เมื่อแมวตัวนี้ตายแต่แมวน้อยไม่เคยร้องไห้เลยแม้แต่ครั้งเดียวชาติหนึ่งแมวน้อยเป็นแมวของพระราชาแต่แมวน้อยไม่ชอบพระราชาวันหนึ่งแมวน้อยถูกลูกธนูของศัตรูยิงตายพระราชากอดร่างแมวน้อยร้องไห้กลางสนามรบพระราชาเลิกรบถอยทัพกลับพระราชวังแล้วฝังแมวน้อยไว้ในอุทยานชาติหนึ่งแมวน้อยเป็นแมวของกลาสีเรือแต่แมวน้อยไม่ชอบทะเลวันหนึ่งแมวน้อยตกจากเรือแมวน้อยว่ายน้ำไม่เป็นกลาสีเรือรีบเอาอวนช้อนแมวน้อยขึ้นมาแมวน้อยตัวเปียกโชกและตายเสียแล้วสิ่งที่คุณครูเห็นผมอ่านเนี่ยมันจะมีหลักเกณฑ์ดังนี้เริ่มจากเต็มเสียงก่อนเต็มเสียงจะทำให้เราออกเสียงถูกอักขระได้โดยง่ายใช่ไหมครับเต็มเสียงถูกอักขระจังหวะเอ๊ะจังหวะดีเนี่ยมาจากไหนจังหวะมาจากการเว้นวรรคชาติหนึ่งเวลาผมอ่านตรงนี้ผมก็จะหยุดชาติหนึ่งแมวน้อยเป็นแมวของพระราชาแต่ตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีตัวเน้นแต่สังเกตดูผมจะเน้นคำสุดท้ายตอนจบนะตอนจบของแต่ละประโยคแต่ละประโยคเพื่อให้เด็กฟังชัดเจนเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้อยคำสุดท้ายท้ายๆในหนังสือเด็กเนี่ยเป็นถ้อยคำที่ผู้เขียนเนี่ยต้องการที่จะสื่อสารให้เด็กเข้าใจอะไรบางอย่างเสียงไม่ดีนะเสียงไม่ดังไม่เป็นไรนะดัดเสียงไม่ได้ทำเสียงสารพัดไม่ได้ลองสังเกตดูผมจะเน้นในเรื่องของจังหวะเพราะว่าการอ่านหนังสือที่มีจังหวะดีจะทำให้เด็กเนี่ยฟังชัดเจนนะครับแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งผมสังเกตหลายครั้งนะครับเรื่องที่ผมอ่านให้เด็กฟังทุกอาทิตย์เลยคือเรื่องนี้เวลาอ่านให้เด็กฟังเนี่ยเด็กที่ไม่เคยฟังเนี่ยเขาพยายามจะพูดตามเหมือนกับว่าเขาอยากจะเล่าเรื่องนี้ตามแต่ว่าเขาไม่เคยฟังมาก่อนแต่เขาก็จะพูดตามอันนี้เป็นผลมาจากอะไรครับผลมาจากการที่เราอ่านแล้วก็มีจังหวะที่ดี

0: ก๊อกก๊อกขอค้างคืนหนึ่งนะอ่ะเด็กๆ เห็นอะไรในภาพบ้างคะ
1: หนู
0: กี่ตัวสามตัวอ้าวลองนับดูสิใช่หรือเปล่า
1: หนึ่งสองสาม
0: วันหนึ่งหนูสามตัวเดินเที่ยวเล่นในป่าขากลับเกิดพัดหลงตะวันลับฟ้าไปนานมากแล้วหมอกก็ลงหนาขึ้นทุกทีหนูสามตัวไม่รู้จะทำยังไงดีจึงลองกวาดสายตาไปรอบๆตัวในความมืดเห็นไฟ

0: ีที่ไหน
1: ที
0: ่บ้านอุ้ยเห็นไฟในบ้านก็เห็นไฟอยู่ในบ้านหลังหนึ่งคืนนี้เราไปขอค้างที่บ้านนั้นกันเถอะก๊อกก๊อกขอค้างคืนหนึ่งนะแต่ไม่ว่าจะเคาะแค่ไหนเคาะยังไงก็ไม่มีใครขานตอบเลยทำยังไงดีล่ะสงสัยคืนนี้ต้องนอนนอกบ้านแน่ๆเลยหนูสามตัวค่อยๆบิดลูกบิดแกร๊กอุ๊ยประตูบ้านเปิดได้ด้วยอ่ะเราเข้าไปในบ้านกันดีกว่าบ้านนี้บ้านใครก็ไม่รู้ขอค้างสักคืนหนึ่งเจ้าของคงไม่ว่าอะไรหรอกสักคู่หนึ่งก็มีเสียงฝีเท้าดังอยู่ด้านนอกเสียงดังขนาดนี้จะใจร้ายไหมเนี่ย
2: คุณครูเบญจวรรณนำเทคนิคการอ่านหนังสือภาพจากกูรูมาใช้โดยคุณครูได้ใช้การเปิดหนังสือการอ่านเว้นวรรคออกเสียงให้ชัดเจนและกระตุ้นนักเรียนให้มีส่วนร่วมกับเรื่องที่คุณครูเล่าซึ่งเด็กๆก็สนุกสนานและมีส่วนร่วมในการพูดตามและตอบคำถามตลอดการเล่าของคุณครู
0: ก็คือเด็กๆสนใจในการที่จะตอบคำถามแล้วก็มีอยากมีส่วนร่วมในการทำท่าทางแล้วก็กิจกรรมร่วมกับคุณครูมากขึ้นนะคะดูเด็กๆสนใจมากก๊อกก๊อกก๊อกนี่ก็จะเหมือนสังคมปัจจุบันนี้ค่ะก็คือว่าจะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็สอนให้เด็กๆมีน้ำใจเด็กก็จะดูจากในนิทานแล้วก็ดูว่าคนไหนที่ควรจะเปิดรับหรือไม่เปิดรับอย่างคุณหมีอย่างเงี้ยก็จะอยู่ร่วมกันได้เพราะว่าคุณหมีมีความใจดีแล้วก็ช่วยเหลือเด็กๆทุกคนค่ะ
3: กระดูกกระต่ายกันหนู
4: หนูกระต่ายหนูและคุณหมีคุณครูพูดแล้วก็สนุกแล้วก็ทำตาม
5: ก็ก็ก็ขอครั้งคืนหนึ่งนะ
6: มีห่านตัวหนึ่งหน้าบึ้งหน้าบูดไม่เอ่ยปากพูดหน้าบูดทั้งวันแต่ห่านตัวนั้นส่งเสียงเป็นเพลงเพลงอะไรคะอีเล้งเค้งโค้งไปอ่านหนังสือเขาลือโฆษณาเที่ยวสุดสัปดาห์เชิญมาเมืองใหญ่เจ้าห่านอยากไปส่งเสียงเป็นเพลง
7: อีเล
6: ้งเค้งโค้งหน้านี้นักเรียนดูเจ้าห่านกำลังเดินอยู่นั้นเดินเที่ยวอยู่ก็มีใครมา
8: เจ้าลิง
6: มันทำอะไรคะ
8: แย่
6: งกล้องไปเจ้าห่านรู้สึกเป็นยังไง
8: ตกใจ
6: หมดเลยก็ร้องเป็นเพลงอะไรอีกคะเข่งโค้งอีก
2: ทางด้านคุณครูลำยวงก็ได้นำเทคนิคการอ่านหนังสือภาพมาใช้กับนักเรียนเช่นกันซึ่งนำมาส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาโดยนักเรียนจะมีส่วนร่วมในการพูดตามเนื้อเรื่องไปกับนิทานขณะที่คุณครูเล่า
6: เทคนิคการใช้หนังสือภาพนะคะข้อดีก็คือเด็กได้เห็นภาพเด็กก็จะสนใจในการที่เราเล่าเรื่องแล้วมันมีภาพประกอบเนี่ยเด็กก็จะสนใจแล้วก็ตั้งใจฟังมากดีกว่ากับที่เราเล่าโดยที่ไม่มีภาพประกอบนะคะเราควรอ่านเสียงปกติไม่ทำเสียงต่างๆคือเราอ่านในเสียงปกติของเราแต่ให้อ่านให้ชัดเจนวรรคตอนให้ถูกต้องเด็กก็จะตั้งใจฟังแล้วก็เข้าใจค่ะ
4: อีเล้งเค้งโค้งคุณครูเล่าให้ฟังหนูก็ชอบฟังกับเพื่อน
9: ชอบนิทานเรื่องที่คุณครูเล่าให้ฟังมีหมูมีหมาป่ามีฮิปโปมียีราฟ
10: เดี๋ยวนี้สนุกกว่าเดิมแล้วก็หนูอยากอ่านจำม่ำแข่งขันวิ่งลงคะแนนจำม่ำบอกว่าไม่เอานะครับแม่ไม่เอาครับ
11: ทีนี้เรามาดูต่อให้จบแล้วก็สังเกตให้มากขึ้นว่าในเรื่องของการขยับการเคลื่อนไหวการควบคุมหนังสือเนี่ยเราทำอย่างไร

0: ก็อะไรเป็นตัวกำหนดให้เราต้องเคลื่อนไหวหนังสือนะครับชาติหนึ่งแมวน้อยเป็นแมวของหัวขโมยแมวน้อยไม่ชอบหัวขโมยเลยหัวขโมยพาแมวน้อยเดินย่องเหมือนแมวไปทั่วเมืองมืดๆหัวขโมยจะเข้าไปขโมยของเฉพาะบ้านที่มีหมาระหว่างที่หมามัวแต่เห่าแมวน้อยหัวขโมยก็งัดกุญแจเปิดหีบสมบัติวันหนึ่งแมวน้อยถูกหมากัดตายในเรื่องของการควบคุมหนังสือเราเห็นอะไรคุณครูคิดว่าอะไรเป็นตัวกำหนดให้ผมต้องขยับหรือว่าต้องเคลื่อนไหวหนังสือ
1: บทบาทของเรื่อง
0: เวลาเราฟังเวลาเราอ่านเราก็จะรู้สึกได้ว่าพอถึงตอนนี้ปุ๊บหนังสือมันน่าจะเคลื่อนไหวไปในทางไหนนะครับหนังสือภาพเนี่ยนอกจากแสดงภาพแล้วเนี่ยหนังสือจะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับเนื้อหาขึ้นอยู่กับภาษาแล้วหนังสือเคลื่อนไหวไปอย่างไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาด้วยภาษาด้วยแล้วก็ภาพอีกต่างหากคุณครูลองเปิดแล้วก็ถือหนังสือแบบนี้ทุกคนลองถือหนังสือแบบนี้ก่อนจะรู้สึกว่าจะถือถนัดไหมครับความเป็นปกแข็งใช่ไหมครับคุณครูลองดูว่าเราจะถือหนังสือแบบไหนได้บ้างบางคนอาจจะจับแบบนี้ถนัดบางคนอาจจะถือแบบนี้มีเพื่อนผมบางคนถือหนังสือเหมือนโหนรถเมย์ แต่ถ้าถนัดก็ไม่เป็นไรแต่นี่คือการเปิดถือหนังสือก่อนที่จะทำไมเปิดอ่านฉะนั้นวิธีการถือหนังสือจะต้องนิ่งถึงแม้ว่าจะเคลื่อนไหวแต่ก็ต้องเคลื่อนไหวแบบมีระนาบไม่ใช่เคลื่อนไหวแบบสเปะสปะหนังสือเวลาอยู่ในมือของเราอยู่ในมือของคุณครูเนี่ยต้องเป็นวัตถุที่สง่างามนะไม่ใช่กิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกนะพอถือเสร็จแล้วลองเปิดดูสิครับลองเปิดพอเปิดปุ๊บเราจะถือหนังสือตรงไหนเวลาเราเปิดหนังสือแล้วเราจะถือตำแหน่งไหนครับแล้วพอเวลาเราเปิดเราก็เอาแนบข้อหาตัวแล้วก็เปิดแล้วก็เอาคืนตำแหน่งเดิมก็ได้นะแต่บางครั้งเราอาจจะมีวิธีการแอบเปิดแบบนี้อ่านไปแล้วอีกมือหนึ่งเราก็ทำงานไปฉะนั้นหนังสือเนี่ยก็จะเป็นอะไรหลายๆอย่างตามแต่เรื่องเขากำหนดแต่มันจะต้องสอดคล้องกับอะไรนะทบทวนอีกทีนึง
2: เนื้อหา
0: เนื้อหาถ้อยคำแล้วอะไรอีกครับที่เด็กเห็นรูปภาพเราก็ต้องพิจารณาทั้ง3ส่วนนี้ประกอบกันไปด้วย
3: นิทานเรื่องหัวผักกาดยักษ
4: ์
3: โอ้หัวผักกาดยักษ์สีอะไรคะ
4: สีชมพู
3: มีคุณตาคนหนึ่งคุณตาคนนี้ปลูกหัวผักกาดไว้ใกล้บ้านแล้วก็บอกกับเจ้าหัวผักกาดว่าโตเร็วๆเป็นหัวผักกาดหวานหวานนะโอ้โหกลายเป็นหัวผักกาดยักษ์ใหญ่มากเลยคุณตาก็ดึงหัวผักกาดคุณตาดึงใช้มือทั้งสองข้างดึงเอ้าหุยเล่หุยเอ้าหุยเล่หุยหุยเล่หุยเอ้าหุยเล่หุยหัวผักกาดไม่ยอมหลุดคุณตาจึงไปตามยายมาช่วยยายมาดึงตาตาดึงหัวผักกาดแล้วทั้งสองก็ช่วยกันดึงหัวผักกาดหุยเล่หุยเอ้าหุยเล่หุยหัวผักกาดก็ยังไม่ยอมหลุด
5: คุณครูประภัยนำเทคนิคการใช้หนังสือภาพประกอบการอ่านหนังสือภาพมาใช้กับนักเรียนโดยมีการขยับหนังสือภาพตามเนื้อเรื่องซึ่งทำให้นักเรียนสนุกสนานและมีส่วนร่วมกับสิ่งที่คุณครูเล่ามากขึ้นและส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษาและด้านร่างกายไปพร้อมกันอีกด้วย
3: หัวผักกาดหลุดแล้วตบมือให้คนเก่งหน่อยสิเห็นไหมการช่วยกันแล้วทำให้ของใหญ่ๆยักษ์ๆสามารถหลุดออกมาได้เด็กๆมีอะไรก็ต้องช่วยกันถึงจะสำเร็จเหมือนเจ้าหัวผักกาดตอนแรกเราก็จะเล่าแบบธรรมดาคือไม่ได้ไม่มีการเคลื่อนไหวของหนังสือแต่พอเราใช้หนังสือ

0: แล้วก็มีการเคลื่อนไหวเนี้ยเด็กเขาก็จะสนใจมากขึ้นแล้วก็ได้มีส่วนร่วมเช่นโยกตัวร่วมกับเราแล้วก็ทำท่าดึงหัวผักกาดกับเราแล้วพอหลังจากนั้นเขาก็พอหลังจากฟังเสร็จเขาก็ไปทำท่าดึงเข้าแถวต่อกับเพื่อนอย่างที่จักเห็นมานะคะแล้วก็เขาก็ขณะที่นั่งทำงานระบายสีเขาก็จะร้องเพลงหุยเล่หุยเอ้าหุยเล่หุยประกอบไปด้วยซึ่งดูแล้วเขาได้จากหนังสือนิทานได้ความบันเทิงได้ความร่วมมือร่วมใจกันได้เยอะเลย
1: หัวผักกาดยักษ์ดึงไม่ออกแล้วดึงออกแล้วไม่ต้องให้เด็กๆกินแล้วมันไม่หลุด
2: ผักกาดยักษ
3: ์ดึงแล้วก็ดึงไม่ออกวิ่งเล่นวิ่งเล่นให้ตาบังดึงผักกาดแล้วผักกาดมันจะหลุดแล้วตาดึงคนเดียวไม่ได้ต้องดึง2คนแมวหมาแล้วหนูแล้วมันจะดึงออกมาได้มันตัวใหญ
4: ่หลังจากที่คุณครูได้ดูวิธีการเล่านิทานอ่านหนังสือให้คุณครูฟังแล้วคุณครูก็จะได้นำไปใช้เล่าและอ่านให้เด็กฟังอย่างมีชีวิตชีวาทีนี้เราลองมาช่วยกันสังเกตแล้วก็วิเคราะห์ดูว่าถ้าเราเล่าถ้าเราอ่านประสาทสัมผัสอะไรที่เด็กๆเนี่ยในตัวเด็กเนี่ยจะทำงานขึ้นเป็นอย่างแรกครับ
5: ห
4: ูใช่ไหมครับเด็กๆจะได้ยินเสียงก่อนเลยถึงแม้ว่าบางคนอาจจะนั่งแบบไม่สนใจใช่ไหมครับไม่ได้มองดูว่าครูหยิบอะไรขึ้นมาจะเล่าจะอ่านอะไรแต่หูเขาต้องได้ยินก่อนเป็นอันดับแรกเลยพอได้ยินปุ๊บเขาทำไมต่อไปครับ
5: คิด
4: สมองก็จะคิดแล้วก็จินตนาการแล้วก็คิดเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมครับพอสมองคิดเอ๊ะสนุกหรือไม่สนุกเอ๊ะเรื่องเป็นยังไงนะเด็กก็จะทำไมเริ่มหันมาหาเราพอหันมาดูปุ๊บอะไรทำงานต่อไปประสาทสัมผัสสายตาใช่ไหมครับเด็กก็จะใช้สายตาเก็บประสบการณ์แยกแยะนะครับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอันนั้นเรียกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมทางตาเพื่อการอ่านแล้วต่อไปอาจจะส่งผลไปถึงปากเริ่มมีการโต้ตอบปากก็ทำงานนะครับแล้วพอเล่านิทานจบปุ๊บเราให้เด็กวาดรูปอะไรทำงานต่อไปครับ
5: มือ
4: ทำงานและสุดท้ายเลยนะครับไม่ว่าเด็กจะอยู่กับพ่อแม่ไม่ว่าเด็กจะอยู่กับเราหรืออยู่กับเพื่อนๆในบรรยากาศของการที่เขาได้ฟังนิทานได้ดูหนังสือภาพเนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมทางสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันเพื่อการแก้ปัญหาร่วมกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ได้จากการเล่านิทานอ่านหนังสือให้เด็กฟัง

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะ

0: เล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
1: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำ
2: แต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆ
1: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได
3: ้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ3เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก4ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก5เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะ

0: สำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2.อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4.อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยะด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6.อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
2: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
3: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำ

การเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอน

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการ

นะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวเคลียร์นะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวเคลียร์ที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวเคลียร์นะคะหรือว่า be ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวเคลียร์ส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวเคลียร์ไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวเคลียร์เนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุลนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นไม่เสถียรนะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะ
และเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลีย์นั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลีย์นี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลีย์เหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลีย์เสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลีย์กัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ n คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลีย์กัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n0 ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n0 คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและn คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลีย์กัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลนะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะ
แล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับที่บทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น nx กำลัง n ลบ

ะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ 2x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ f(x) เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f 1ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่าสองข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม0บวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาม0ครับบวก f พามพาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พามพาม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับ
จากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับแล้วเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือb นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นี่เองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น45 x กำลัง2 4คูณ3เป็น12 x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ45 x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น45 x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ12 x อินทิเกรตได้เป็นลบ12 x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก2 x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเฉดเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณ

มานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารไลฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์เว้าถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์เว้ากันบ้างสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้ว

มันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจากสองมุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2 ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้ซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถ
แก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว R ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว N เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นนึงเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่สูงไปสักต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าสักสองที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาสักไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่สักไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือสักไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับสักไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกเพราะมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้สักตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วนึงก็จะเป็น V0 ฝั่งนึงก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้สักไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวต้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวต้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมนะครับถ้าเราปรับมาถึงค่าหนึ่งก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไป

M นะครับถึงค่าค่านึงแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าสมมติว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่านึงซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักนึงเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่านึงแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่านึงนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักนึงซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร1ลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟต

ไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ 3/2 โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ 3/2 คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

สำหรับวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็จะกำหนดโดยตัวครูว่าจะสอนอะไรตัวดิฉันเองเนี่ยนอกจากกำหนดโดยตัวผู้สอนเองแล้วก็มาจากนักเรียนด้วยเราจะมีการดูว่าเขาชอบอะไรแล้วก็เอามารวมประสานกันว่ามันน่าจะเป็นสิ่งนี้นะที่เราจะต้องสอนให้เขานอกจากจะสอนให้สนุกแล้วควรจะได้รับความรู้แฝงไปด้วยแล้วเขาจะไปแตกอีกทีนึงเมื่อเขาโตขึ้นไปลงลึกไปในวิชาต่างๆที่เขาเรียน

0: ำหรับการนำเข้าสู่บทเรียนในเรื่องนี้เราตัวอย่างของผลงานเดินมาเลยเอามาให้เขาดูทีละกลุ่มทีละกลุ่มพอเด็กดูแล้วเนี่ยเด็กเห็นปุ๊บเนี่ยคำถามมันจะออกมาเลยอะไรทำไมมีชีวิตไหมมันคืออะไรเด็กตื่นตัวที่จะเรียนรับรู้แล้วนะเกิดการเรียนรู้อยากรู้แหละอยากเรียน
1: วันนี้เราก็จะมาทำงานประดิษฐ์เชิงวิทยาศาสตร์นักเรียนก็จะได้ความรู้ว่าทำไมงานประดิษฐ์ชิ้นนี้มันถึงวิ่งได้นะคะเหมือนสิ่งมีชีวิตงานประดิษฐ์ชิ้นนี้นะคะมันเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของหลักการเคลื่อนที่แนวเส้น
0: ตรงเราก็จะมาสอดแทรกให้เด็กรู้ว่ามันเป็นทฤษฎีเรื่องการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงเราก็สอดแทรกแม้กระทั่งผู้ที่เป็นคนค้นพบทฤษฎีนี้เด็กก็จะมีตอบคำถามถูกและไม่ถูกก็เป็นเรื่องปกติเราจะไม่ว่าเด็กเลยถือว่าเด็กเนี่ยได้คิดแล้วทฤษฎีอันนี้ก็นำไปสู่ในเรื่องของการประดิษฐ์ของเล่น
1: เขาบอกว่าเมื่อรถออกตัวกระทันหันคนก็จะเอนตัวไปข้างหลังเมื่อรถหยุดกระทันหันคนก็จะเอนตัวไปข้างหน้ามันก็จะเหมือนอะไรคะของเล่นชิ้นนี้แหละ
0: ประโยชน์ในการที่เราดึงวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาสอดแทรกในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีมันมีประโยชน์มากเลยอย่างน้อยๆเนี่ยเด็กได้รับความรู้พื้นฐานไปแล้วแล้วเด็กประดิษฐ์ชิ้นงานขึ้นนี้ไม่ได้เด็กสามารถตอบคำถามได้ว่ามันกิ้งไปทุกๆๆๆเนี่ยมันกิ้งเพราะอะไรมันเกิดจากอะไร
1: ต่อไปเป็นขั้นตอนที่เราจะทำตัวดักแด้นักเรียนดูนะคะใครรู้จักแผ่นนี้บ้างเขาบอกว่าให้ร่างแบบรูปสี่เหลี่ยมลงบนแผ่นฟอยล์นะนักเรียนลองมองแบบที่เราจะร่างบนรูปใช้ดินสอร่าง

เด็กเล็กๆเนี่ยเราทำแบบให้เลยกำหนดขนาดว่าในการตัดแผ่นฟอยล์ต้องตัดประมาณเท่าไหร่เนื่องจากว่าแผ่นฟอยล์เป็นวัสดุที่ใหม่สำหรับเด็กในวัยนี้ถ้าเกิดการเรียนรู้งั้นวิธีให้ง่ายคือหนึ่งกำหนดแบบนะคะเด็กก็จะใช้กล้ามเนื้อมือและขีดลงไปเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ตัดตัดดูอาจารย์นนท์มองเห็นไหมตาเธอยังเป็นตาเด็กๆอยู่อ้าวเซตใส่ไปไหนนี่เลยเก่งมากแล้วเรียงด้วยนะคะคุณค่ะตัดเลยค่ะลูกตัดเลยเสร็จจากการตัดเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นม้วนทักษะเรื่องการม้วนขั้นต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนของการม้วนเหมือนกับการม้วนโรตีดูนะคะนักเรียนเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยเว้นระยะประมาณ1เซนนะคะ1เซนก็ประมาณ1ข้อนิ้วนิ้วอะไรนิ้วชี้ของนักเรียนนั่นแหละนะคะเหตุผลที่ต้องเว้นไว้เพราะว่าเราเนี่ยต้องเอาไว้ปิดเหมือนกับเวลาที่เราซื้อโรตีมาปุ๊บพอเสร็จแล้วเขาจะปิดหัวปิดท้ายใช่ไหมคะเราจะปิดด้านหนึ่งก่อนอ่ะดูก่อนนะลูกใจดูเลยเห็นไหมคะม้วนและม้วนเห็นไหมม้วนไปเรื่อยๆนะพอม้วนปุ๊บก็ติดสก๊อตเทป

0: เสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนต้องปิดตรงไหนตรงนี้ก็สำคัญเป็นรายละเอียดที่เราจะให้เด็กเขาเป็นคนช่างสังเกตกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเด็กต้องช่างสังเกตด้วยเด็กก็จะตอบคำถามเรา
1: ต้องปิดด้านที่เป็นรอยต่อก่อนพอม้วนไปมันจะเป็นรอยต่อระหว่างกระดาษฟอยล์ด้านบนและด้านล่างเราพับด้านนั้นก่อนเพราะว่า
2: คือถ้าพับอีกด้านหนึ่งลงมาเราพับด้านรอยต่อไปตรงรอยต่อตรงนั้นบางทีมันอาจจะปริออกทำให้ลูกแก้วออกมาได้ครับ
0: ที่สุดเราก็เฉลยให้ฟังว่าให้ปิดด้านที่เป็นตะเข็บก่อนเป็นรอยต่อก่อนเพราะเหตุผลใดคำตอบทุกคำตอบที่เราพูดกับเด็กเนี่ยจะต้องมีเหตุและผล
1: ถ้าเราไปพับด้านรอยต่อทีหลังปุ๊บไม่มีอะไรบังคับอยู่เลยเพราะเราไม่ได้ทากาวด้านนั้นเลยใช่ไหมคะเป็นไงเลยคะและเล่นไปทำไม
0: หลุดม้วนแล้วก็จะต้องมีวิธีการทำยังไงที่จะดึงตัวท่อออกเด็กก็จะตอบคำถามเราต่างๆนานาชวนให้เขาคิดบางคนก็บอกดึงออกเลยอะไรเงี้ยนะคะหรือบางคนใจร้อนเราก็จะเห็นเลยภาพรวมเลยก็จะถอดออกก่อนมันก็จะเกิดปัญหาเด็กก็จะเรียนรู้ว่าเกิดปัญหานี้เราจะทำยังไงซึ่งเราก็จะแก้เป็นเรื่องๆไปกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้จริงๆเลย
1: ขั้นตอนนี้การดึงท่อออกเนี่ยต้องเบาที่สุดเลยนะคะเหมือนกับเราเนี่ยมีน้องเล็กๆแล้วคุณแม่ทดลองให้เราอุ้มน้องต้องเบาที่สุดเลยนะคะเพราะว่าถ้าหนักปุ๊บมันจะทำไมขาดนักเรียนดูรูปเนี่ยเหมือนเขาจับแน่นนะเหมือนรูปภาพในนี้จับแน่นแต่จริงๆแล้วแน่นไหม
3: เบา
1: เบา

นี่ปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วอ่ะเห็นไหมแล้วก็ทำไมนี่เห็นไหมพอถอดออกมาปุ๊บแล้วเนี่ยก็จะมีการจับยังไงต้องใจเย็นอีกแล้วเบาๆเป็นยังไงค่อยๆเป็นยังไงแล้วนำลูกแก้วใส่ไปการนำลูกแก้วใส่ไปเนี่ยขั้นตอนนี้ก็สำคัญมากเพราะว่าต้องมีเทคนิคเหตุผลที่ให้ลูกแก้วอยู่ห่างจากปากทรงกระบอก1เซนติเมตรเพื่อให้เป็นที่รองสำหรับในการพับปิดค่ะหลังจากที่เราพับเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกแก้วจะไปอยู่ส่วนไหนก็ได้แล้ว

0: ไม่เละไม่เละอ่ะกด
1: ดีของเขายังไม่เละ
0: ไปเอาไปใส่กระป๋องแล้วก็ยาวของไม่นาน
1: อาจารย์
0: ไปไหนขยายให้คุณดูก่อน
1: ใช
0: ่ยิ้มให้มันด้วยกระหัวไหมอ่ะอ่ะกดยิ้มเยอะๆได้เป็นเยอะๆขอยิ้มกระป๋องยิ้มยิ้มเขย่ายิ้มไปด้วยถ้ายิ้มไม่เป็นนี่ทำหน้าแจ่มเลย
2: เมื่อได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะแนะนำว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะทำให้มันสวยงามเป็นตัวดักแด้ได้ทำอย่างไร
0: เอาออกมาก็ได้แล้วก็ปิดใหม่แล้วก็ทำดูใหม
1: ่มันคงหนาแล้วดูเมื่อกี้มันสั่น
0: มาถึงแล้ว
2: ตอนต่อไปเนี่ยทำบ้านให้ดักแด้อยู่ที่อยู่หรือบ้านของดักแด้แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะเราสะท้อนให้เห็นเลยบางคนเนี่ยจะมีความรักในธรรมชาติที่อยู่ของดักแด้เขาก็จะเป็นต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยบางคนชอบทะเลก็จะเป็นเหมือนทะเลอันนี้เป็นจุดประกายเด็กให้คิดสร้างสรรค์คิดนอกกรอบซึ่งเป็นความรู้สึกว่าเราสอนไปแล้วนะสิ่งที่สะท้อนกลับมาเนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าเด็กเกิดองค์ความรู้และประมวลใช้ในงานนี้ได้นักเรียนเนี่ยได้ทำเสร็จไปแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยจะหวงแหนสิ่งนี้มากอย่างนั้นอยากนำกลับเอาไปบ้านเพื่อไปให้พ่อแม่ดูและสิ่งที่เรารับรู้คือวิธีการของเขาเนี่ยเขาจะเรียนแบบเราว่าเขาจะไปโชว์ให้เพื่อนดูหรือให้ครูประจำชั้นดูให้พ่อแม่ดูเนี่ยเขาจะทำเหมือนกับครูเพื่อเขาจะได้ทายปัญหาว่ามันมีชีวิตไม่มีชีวิตมันคืออะไรเกิดความตื่นเต้นตรงนี้ก็สำคัญแสดงว่าเด็กรับองค์ความรู้ที่เราถ่ายทอดไปให้เขาแล้วแล้วเขาสามารถอธิบายต่อได้ว่ามันไม่มีชีวิตนะมันเกิดจากอะไรแล้วข้างในมันมีอะไรบ้างซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจว่าเขาสามารถรับความรู้จากครูแล้วเอาไปใช้ได้จริง

อยากให้เด็กๆมีความสุขสุขที่อยากจะเรียนสุขที่ได้มาอยู่ร่วมกันทำงานในห้องนี้แล้วก็สุขที่จะได้รับความรู้แล้วนำความรู้นั้นน่ะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงแล้วก็ไปประมวลความรู้ในวิชาอื่นๆ

0: โรงเรียนบ้านหนองขนาดอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีและบริเวณใกล้เคียงมีพื้นที่เป็นดินดานและเป็นดินทรายเสื่อมคุณภาพปลูกผักไม่เจริญงอกงามคุณครูสมหวังสุขพ่วงจึงแก้ปัญหาด้วยการสอนให้นักเรียนปลูกผักในตะกร้าสารแทนการปลูกบนดินตามปกติ
1: ปัญหาการปลูกพืชผักในโรงเรียนของเรามีปัญหามากโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับพื้นดินที่เราเห็นอยู่ในโรงเรียนเนี่ยนะมันมีสภาพที่ไม่เหมาะสมในการปลูกเลยมันเป็นยังไงที่ว่าไม่เหมาะสมไหนใครรู
2: ้ดินเสื่อมคุณภาพค่ะ
1: ดินเสื่อมคุณภาพเป็นยังไงเสื่อมยังไง
2: เป็นดินทรายน้ำซับค่ะ
1: มีอีกไหมข้อเสียของพื้นที่ปลูกที่โรงเรียนเรา
3: ปลูกผักไม่เจริญงอกงาม
1: ในเมื่อปลูกกับพื้นดินไม่ได้ปลูกแล้วมันไม่งามก็ต้องหาวิธีพวกเธออยากปลูกให้ได้ผลใช่ไหมล่ะปลูกกับพื้นดินก็ปลูกไม่ค่อยได้แต่จะให้ได้ผลดีมันต้องหาวิธีถ้าเธอสังเกตเห็นว่าเห็นที่เห็นเนี่ยที่บนโต๊ะเนี่ยอันนี้เป็นภาชนะสำหรับใช้ใส่ดินปลูกพืชผักรุ่นพี่พวกเธอหลายปี4-5ปีที่แล้วเนี่ยเขาเคยทดลองมาแล้วทดลองเปรียบเทียบแล้วก็สรุปออกมาว่าสามารถจะใช้ใส่ดินปลูกพืชผักได้งามมีนักเรียนคนไหนรู้บ้างว่าปลูกผักในตะกร้าได้งามเนี่ยมันงามเพราะสาเหตุอะไร
3: เพราะว่ามันพรวนดินง่าย
1: มันพรวนดินง่ายพรวนดินนี่เขาทำยังไงพรวนดินเนี่ย
3: บีบอ๋อ
1: บีบอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อแค่นี้ดินมันก็เคลื่อนไหวแล้วใช่นี่แหละนะบีบอย่างเงี้ยแล้วดูที่มีขนาดใหญ่เล็กเยอะแยะรวมทั้งขนาดใหญ่เบ้อเลยก็มีอย่างลูกเล็กๆเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้ไม่ใช่เอามาใส่ขยะมาใส่อะไรเนี่ยนะอันนี้ใช้สำหรับเพาะกล้าพอโตขึ้นมาหน่อยก็สำหรับไว้ปลูกผักรากตื้นตะกร้าที่ครูว่าเนี่ยนะน้ำหนักเบามากอ่ะนักเรียนลองดูที่ลองไปดูที่มันเบาจริงไหมลองแจกไปคนละใบว่าไงน้องสุนทรสงสัยไง
3: ตะกร้าของคุณครูนี้คุณครูใช้วัสดุอะไรมาทำ
1: โอ้ดีมากเลยเรียนคำถามเนี่ยดีมากเลยวัสดุชนิดนี้นะอันนี้ครูมีเศษวัสดุของมันให้ดูที่ครูถือเนี่ยก็จะเหมือนกับที่พวกเธอนะแต่อันนั้นสารแล้วอันนี้เป็นเส้นวัสดุอันนี้เขาเรียกสายรัดพลาสติกนะเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่เขารีดขึ้นมาใหม่นะคือเอาเศษพลาสติกเนี่ยไปหลอมใหม่แต่มันมีความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศแสงแดดเนี่ยนะสังเกตได้ว่าตะกร้าทุกใบเนี่ยเท่ากันหมดเลยถ้าขนาดนี้ก็ขนาดซิลิคก็จะเท่าหมดเลยทำไมมันถึงเท่าเธอรู้ไหม
3: เพราะแม่เท่ากัน
1: มันต้องมีแบบสำหรับบังคับให้เท่าเดี๋ยวครูจะให้เธอดูแบบเนี่ยจะใช้ไม้หรือใช้โลหะอะไรก็ได้ทำแต่ไม้เศษไม้มันหาง่ายเนี่ยเอามาต่อเป็นแบบให้ก้นของมันในแคบก้นอันนี้ก้นข้างบนนี้ต้องพูดว่าก้นเนี่ยมันก้นตะกร้าเนี่ยนะส่วนปากกว้างเพราะสารเสร็จก็ถอดออกมาเนี่ยแล้วก็ถอดง่ายนะประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าสำหรับคนโตนะถ้าคนไวๆเนี่ยครึ่งชั่วโมงทำนานเลยครึ่งชั่วโมงได้ใบแต่พวกเธอเดี๋ยวต้องลองไปสารกันดูนักเรียนดูสิดูลักษณะตะกร้าเนี่ยนะความสูงของตะกร้าเนี่ยมันประมาณ20 เซนเนี่ยดูเนี่ยนะถ้าจะเลือกปลูกพืชผัก

0: น่าจะเหมาะสำหรับปลูกอะไรได้บ้างลองคิดเอาอ้าวจะปลูกอะไรได้บ้างอะไรบ้างอ้าวน้องพีว่าไง
1: ถ
0: ั่
1: วงอกครับ
0: ถั่วงอกถั่วงอกทำไมล่ะทำไมเลือกปลูกถั่วงอก
1: สี่วันได้ผลผลิตคร
0: ับ อ๋อถั่วงอกอายุมันสั้นนะมันแค่มันงอกมาแค่4วันเองมีอย่างอื่นไหมปลูกอย่างอื่นได้อีกไหม
2: มีผักชีค่ะ
0: ผักชีทำไมถึงเลือกปลูกผักชีล่ะ
2: ปลูกง
0: ่
2: ายโตเร็ว
0: ง่ายอ๋อแค่เอาอะไรเอาเม็ดมันเพาะเท่านั้นใช่ไหมง่ายผักชีมีอีกไหมปลูกอะไรดี
2: กุ้ยช่ายค่ะ
0: ปลูกกุ้ยช่ายทำไมถึงปลูกกุ้ยช่ายล่ะ
2: เพราะว่ากุ้ยช่ายปลูกหนึ่งครั้งได้ผลผลิตมากค่ะ
0: มันมากยังไงหนูลองอธิบายที่อธิบายที่
2: เราตัดกุ้ยช่ายไปใช้ใช่ไหมคะแล้วก็พอเราตัดไปปุ๊บมันก็จะงอกขึ้นมา
0: อ๋อแสดงว่าปลูกครั้งเดียวตัดได้เรื่อยๆอ๋ออันนี้ถือว่าลงทุนต่ำได้ผลผลิตสูงจริงอย่างเขาว่าอ้าวเธอเสนอกันมาหลายอย่างนะมีถั่วงอกมีผักชีมีหอมแบงมีกุยช่ายเอเรามาโหวตกันดีไหม
2: ดีค
0: ่
2: ะ
0: ว่าวันนี้เราจะไปปลูกอะไรกันดีเอาเสียงส่วนใหญ่นะลองปลูกมันเหมือนกันจะได้ผลผลิตทิ้งเยอะสรุปแล้วว่าวันนี้เราจะไปปลูกผักกุยช่ายอยากสารมั้ยเนี่ยอยากสารมั้ย
3: อยาก
0: ตอนนี้ครูได้เตรียมแบบไว้เรียบร้อยแล้วปลูกเนี่ยก็ต้องรู้วิธีปลูกจะปลูกให้มันได้ผลเดี๋ยวครูจะไปสาธิตให้
4: สำหรับขั้นตอนการสารตะกร้าเนี่ยอันดับแรกก็จะตัดเส้นสายรัดพลาสติกเนี่ยเพื่อจะทำแนวตั้งนี้เราจะใช้ทั้งหมดเนี่ย16เส้นด้านละ8 2ด้านก็เป็น16ทุกเส้นเนี่ยจะยาวเท่ากันพอสารแนวตั้งเสร็จก็เป็นแนวนอนแนวนอนจะมีทั้งหมด13รอบรอบที่1ถึงรอบที่12เนี่ยจะชั้นเดียวทำแค่ชั้นเดียวส่วนรอบที่13ใช้2ชั้นเพื่อไม่ให้ปาตะกร้าเนี่ยหลุดต้องเป็น2ชั้นหลังจากนั้นก็จะทำขอบทำขอบก็คือใช้สายรัดพลาสติกมาผ่าซี่เข้าแล้วก็เอามาพันทำขอบก็คือแบบลายขัดเหมือนกันก็จะมีขั้นตอนอย่างนี้นะครับ

ื่อ10ปีที่แล้วนะผมได้นำกุยช่ายจากเพื่อนประมาณสัก20ต้นได้ก็ให้เด็กปลูกในถุงในถุงนมเนี่ยใส่ถุงนมปลูกใส่ถุงนมคราวนี้ถุงนมมันแคบนิดเดียวอันนี้ก็เผอิญผมเจองานสารภาชนะจากสายรัดพลาสติกเนี่ยผมเจอนะเขามีคนที่ก็ประดิษฐ์เป็นรูปตะกร้านี่แหละขายแต่ก็มีลวดลายต่างๆมีลวดลายนะมีสีขาวสีแดงสีดำเนี่ยเราก็เอ๊ะน่าจะลองปรับให้มันมีลักษณะเหมือนกระถางที่เราปลูกต้นไม้คือก้นเล็กปากบานเวลาตั้งให้มันชิดกันการที่ตั้งชิดเนี่ยแสงแดดมันจะไม่เผาถึงข้างล่างเราก็ใช้สารให้เป็นเหลี่ยมอย่างที่เด็กสารแล้วปากตะกร้านี่จะเป็นเหลี่ยมแล้วเอามาชนกันลายที่สารเนี่ยเป็นลายขัดอัตนายก1คม1เนี่ยสารให้มันมีรูปแบบที่เหมาะกับผักแต่ละชนิดเหมาะกับการเคลื่อนย้ายพวกเราเดี๋ยวเราไปใส่ปุ๋ยหมักในสวนป่านะปุ๋ยหมักในสวนป่าเนี่ยเกิดจากใบไม้ทับถมกันแล้วก็มีดินบ้างอะไรบ้างที่เราหมักไว้เนี่ยหมักไว้ประมาณ 2-3 เดือนแล้วอันนี้วิธีการขยายนั่นเดียวนะต้องค่อยๆผักกุยช่ายเนี่ยต้นเขาจะหักง่ายเขาจะมีเง่าอยู่ใต้ดินถ้าอยู่ในตะกร้ามีวิธีนั่นเนี่ยค่อยๆขย่าออกมาเห็นไหมตะกร้าเรามาดีตรงเนี้ยขย่ามาตั้งไว้เนี่ยนะตั้งไว้จากนั้นค่อยๆขย่าดินออกนะดินตรงนี้เดี๋ยวกลับไปใช้ได้นะเนี่ยนะขย่าย้ายหักนะก็จะเจอเห็นไหมเง่าเขาจะแก่เกินเนี่ยนะเง่าจะแก่เกินมีเง่านี่คือส่วนของลำต้นตรงนี้นะเราก็ตัดออกนี่แก่เกินแล้วเห็นนะมันก็จะเป็นคู่ๆแล้วก็จับ

0: อย่าให้หักนะถ้าหักเดี๋ยวต้นมันจะหัก
1: เนี่ยค่อยๆค่อยๆปลูกฝังลงไป
0: ปลูกเสร็จหรือยังนักเรียน
2: เสร็จแล้วค่ะ
0: ง่ายไหมเนี่ย
2: ง่า

0: นักเรียนครับเป็นไงตอนนี้ผลงานของพวกเราผักรุ่นแรกที่เราปลูกกันเป็นไง
1: งาม
0: งามมากเลยเนี่ยงามมากที่เราปลูกเนี่ยนะแล้วยังมีรุ่นหลังๆที่เราปลูกไว้หลังอาคารนี่ก็เยอะแยะนะมีเยอะ
2: คะหนูว่าเอาไปจำหน่ายที่ตลาดดีไหมคะพวกหนูจะได้รายได้เพิ่ม
0: อ๋ออยากมีรายได้นะเอ๊ะถ้าขายเราได้ตั้งราคากันไหมว่าจะขายสักเท่าไหร่เนี่ย
2: ตัดไปขายต้นกอละ2บาท
0: อ๋อตัดเอาไปขายใช่ไหมตัดเอาไว้เดี๋ยวมันจะได้ทำไมนะ
2: แตกใหม่อ๋อ
0: เอาตกลงว่าของที่เหลือจากใช้ในอาหารกลางวันแล้วก็จะไปขายกันดูนะพวกเราเห็นด้วยไหม
1: เห็นด้วย
0: อ่านไปขายเป็นรายได้ระหว่างเรียนไงเอาตกลงว่าเราจะไปขายกัน
3: หลังจากที่นักเรียนช่วยกันปลูกผักกุยช่ายในตะกร้าก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวนำไปขายเพื่อสร้างรายได้จึงนำไปจำหน่ายในตลาดสด
4: ค่ะป.สามพีค่ะจากโรงเรียนบ้านนกขนาค่ะ
5: พี่หนูว่าที่พวกเราไปขายของกันเนี่ยรวมกำไรแล้วอะเราได้กำไรน้อยมากเลย
6: ใช่พี่ก็ว่ามันได้กำไรน้อยนะพี่ว่าตอนที่พี่ไปขายกุยช่ายใช่ไหมพี่เห็นคนเขาขายข้าวเกี๊ยวปากหม้อพี่ว่าเราน่าจะเอาไส้กุยช่ายไปใส่แทนไส้ข้าวเกี๊ยวปากหม้อคือว่าดีไหม
7: ดีเหมือนกันแหละเดี๋ยวเราว่าพวกเราไปปรึกษาคุณครูสมหวังกันไหม
8: คุณครูครับที่พวกผมไปขายของเนี่ยพวกผมว่าพวกผมได้กำไรน้อยพอดีที่พวกผมเดินผ่านพวกผมเห็นแม่ค้าข้าวเกี๊ยวปากหม้อพวกผมก็คิดว่าเราจะเอาไส้กุยช่ายไปใส่แทนไส้ข้าวเกี๊ยวปากหม้อได้ไหมคะ
9: จะคิดทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาใช่ไหม
10: ค่ะ
9: ทำยังไงกันคิดว่าจะทำยังไง
10: เอาแบบว่าทำแป้งหาสูตรแป้งค่ะมาละเลงแล้วก็ทำคล้ายๆกับหม้อค่ะแต่ว่าจะเหมือนแบบว่าตัวใหญ่ฝาข้าวเกี๊ยวปากหม
9: ้ออ๋อครูแนะนำให้นักเรียนนะครูแล้วมีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ถ้าเธอคิดอยากจะทำงั้นนะลองให้มันแปลกกว่าที่อื่นเขาคือให้มีสีต่างๆก็ได้เลยนะก็ดีนะครูสนับสนุนนะลองไปฝึกทำมาที่ดีเลยนะ

0: แล้วนี่เขาใช้ของอย่างดีอ่ะทำเป็นทางที่เขาที่นี่ก็จะเน้นเรื่องของสารดีไง
1: ก็ลองมาขายบ่อยๆนะคะจะได้เป็นอาชีพเสริมแล้วก็แบบฝึกการทำงานของดี
2: ผมก็ดีใจมากที่ได้เรียนวิชานี้กับคุณครูสมหวังเพราะผมให้ผมได้รู้ว่าคุณสมบัติของตะกร้าเป็นอย่างไรปลูกพืชผักเป็นอย่างไรเราก็เอาพืชผักไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเราได้มีรายได้ระหว่างเรียน
3: ที่หนูเรียนวิชาเกษตรนะคะหนูก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ทำให้หนูได้รายได้ระหว่างเรียนด้วยค่ะแล้วก็นำไปเอาเงินส่วนนี้ไปเรียนต่อ
4: เงินรายได้สะสมที่เป็นรายได้ที่เขาเกิดจากการสร้างงานอาชีพนะแล้วเขาสะสมเอาไว้คนเนี่ยเป็นหลักหลายพันก็มีเนี่ยนะผมยังคิดแล้วว่าถ้าเด็กนักเรียนในประเทศเราเนี่ยได้อาศัยวิธีการตรงนี้นะสอนให้เด็กได้มีประสบการณ์ในงานอาชีพแล้วก็ลองสะสมเป็นรายได้เอาไว้นะเด็กในประเทศไทยเราเนี่ยมีเป็น10ล้านคนถ้ามีรายได้สมมติว่ามีรายได้เกือบทุกคนได้เนี่ยนะประเทศเราคงมีเงินสะสมอยู่ในภาคเด็กเนี่ยมากมาย

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 10:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็กๆ
2: เด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้างครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อย มีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงนึงที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
2: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
0: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
2: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
2: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
0: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
2: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
0: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
2: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
2: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
2: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
0: เลยไปกันเลยกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วย

ในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

เด็กๆของเราใช่ไหมคะมีความประพฤติดีมีความรู้นะคะแล้วก็มีความรักต่อสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยคือมองแล้วนี่คือเพื่อโลกของเรานะคะซึ่งมันเป็นความหมายที่ใกล้เคียงกับเรื่องของ

0: การพัฒนาที่ยั่งยืนทุกการที่เราจะเอาเคมีมาใช้เนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงสุขภาพของมนุษย์ความดึงถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็ซึ่งจะเป็นผลดีกับในนักรุ่นต่อๆไปนะคะของพวกเราค่ะโอเค Ken please continue
1: We have talked about the principles of green chemistry several timesAnd if you, I hope you have received the package of materials for the workshops. It should be available at least electronically, and the principles are presented there as well. So on this slide, I've just very briefly summarized the 12 principles, and I'm not even going to talk about them today because we've talked about them, I think, enough times, and we will introduce them as we need them with the experiments today.
0: โอเคเรื่องของ Green Chemistry เนี่ยก็เราได้พูดกันมาตั้งแต่ซีรีส์ที่แล้วนะคะแล้วก็เราได้พูดถึงรายละเอียดมามากแล้วแล้วก็ทุกท่านคงจะได้รับเอกสารนะคะมีเอกสารแจกซึ่งในเอกสารเนี่ยหน้าที่4นะคะของในเล่มเนี่ยค่ะก็จะเอียดของหลักการของ Green Chemistry นะคะหลักการของ Green Chemistry เนี่ยจะมี12ข้อนะคะก็จะเห็นว่ามีรายละเอียดอยู่ซึ่งครั้งที่แล้วได้แปลเป็นภาษาไทยแล้วนะคะลองกลับไปดูเอกสารครั้งที่แล้วนะคะหรือถ้าไม่มีอย่างไรเนี่ยทางมูลนิธิจะเอาขึ้นเว็บหรือยังไงอีกต่อไปนะคะก็เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับว่าในเรื่องของ Green Chemistry เนี่ยนะคะก็ให้ดูแลรักษาให้ระวังการใช้ของสารเคมีนะคะให้คิดตั้งแต่ต้นทางจนถึงกระทั่งปลายทางนะคะในเรื่องของการที่จะเอาวัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้มากกว่าที่จะใช้สารเคมีที่สังเคราะห์ขึ้นนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของพลังงานใช้พลังงานปริมาณน้อยก็จะช่วยลดภาวะโลกร้อนอะไรเหล่านี้นะคะทั้งหมดเนี้ยก็คือคอนเซ็ปต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำพัฒนาให้ความยั่งยืนของโลกต่อไปค่ะOkay, please continue.
1: Okay. So with that, let's turn to the first experiment. And I will talk about it a little bit, then we will try it, and then we'll come back and talk a little bit more. And let me say before we start that I have planned only two experiments today. They're pretty simple, and they maybe will not take a lot of time.But I like experiments like that, especially for our first meeting, to make sure that we know that the system works for us. And also because a simple experiment lets us have the chance to try other things, to really experiment. So I will describe one procedure today, but you may find you finish this procedure very quickly, and you'll have time to try other things that your imagination tells you would be good things to try.And if we can teach our students to be interested in doing more experiments, to asking questions and exploring their answers, I think we will have done a good thing.
0: ค่ะก็วันนี้ที่อาจารย์เคนเตรียมไว้ให้นะคะจะเป็นการทดลองเป็นเรื่องเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็อยากจะใช้เวลาที่เหลือเนี่ยนะคะเพื่อให้เราได้คิดนะคะถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นการทดลองเดียวแต่เรายังสามารถใช้หลักการของการทดลองอันนี้ทำการทดลองต่างๆขึ้นมาได้อีกนะคะแล้วก็อยากจะให้มีเวลาได้ทดลองแล้วก็คิดคำถามซึ่งความจริงแล้วอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการสอนใช่ไหมคะว่าเวลาเราสอนเนี่ยเราก็ต้องให้เวลากับนักเรียนในการคิดแล้วก็ถามคำถามนะคะจาก เมื่อเราได้หลักการแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปดัดแปลงแล้วก็ใช้การทดลองอื่นๆหรือว่าใช้วัสดุอื่นๆแทนเข้ามาได้ค่ะ
1: Okay. So what Okay. we're going to do today is to make a battery from very simple things and I'm going to bring our tray over hereAs we're almost ready, what we're going to do is make a battery from 11 Japanese yen. These are probably too small. I'll show you a picture of them in a minute. We got very simple things. You've probably all made batteries before, maybe from lemons. and we'll talk about why we might choose

0: use to make a battery differently. Once we make the battery, we'll either use a voltmeter, if you have one, to measure the voltage that we generate. Or if you don't have a voltmeter, we'll see if we can light a small light bulb or a light-emitting diode. In doing this experiment, we need to teach chemistry. And the chemistry we will teach involves the properties of metals, how to compare the reactivities of metals, things about redox, oxidation and reduction potentials, electrochemistry, and thermodynamics. I'm not going to teach you all those things, but you know how to teach those topics. I will try to show you an experiment that will maybe make your students ask you to teach them about those things. Chipuan.
1: Okay. Yes. การทดลองวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการสร้างแบตเตอรี่ขึ้นมาการสร้างแบตเตอรี่ในที่นี้เราก็จะใช้วัสดุอุปกรณ์ง่ายๆนะซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักการอันนึงของ Green Chemistry นะคะเราก็จะใช้เหรียญนะคะของเคนเขาใช้เหรียญญี่ปุ่นนะคะแต่ของเราเนี่ยเราจะใช้เหรียญไทยนะคะอาจารย์ดวงกมลได้ลองทดลองมาแล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็เตรียมมาเหมือนกันแต่เข้าใจว่าเรามี อุปกรณ์การวัดเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอที่ของเคนเขาใช้เนี่ยเขาก็ใช้โวลต์มิเตอร์นะคะซึ่งความจริงหาซื้อง่ายแล้วเราก็ใช้สายนะคะสายแจ็คต่อเนี่ยนะคะแต่วันนี้นะคะนอกจากจะใช้โวลต์มิเตอร์แล้วเนี่ยเราอาจจะใช้ลักษณะการวัดโดยใช้พวกไดโอดเลยเข้ามานี้ก็ได้นะคะทีนี้การทดลองอันนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่าการทดลองนี้เราใช้สามารถในการอธิบายได้นะคะว่าคุณสมบัติของโลหะที่ต่างชนิดกันเนี่ยมีสมบัติอย่างไรนะคะที่เมื่อกี้บอกว่าใช้ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะคือเขาจะใช้เหรียญชนิดหนึ่งเป็นอลูมิเนียมชนิดเป็นทองแดงอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวคงจะอธิบายต่อไปทีนี้จากการเรียนรู้ตรงนี้ว่าคุณสมบัติของโลหะแตกต่างกันเนี่ยเราก็จะใช้ที่เราได้ทดลองออกมาเนี่ยเราก็สามารถจะอธิบายเกี่ยวกับหลักการทางเคมีนะคะที่เราเรียกว่าเป็นเคมีไ ซึ่งพวกเราก็สอนกันอยู่ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะขอเรียนเชิญอาจารย์ดวงกมลเนี่ยนะคะร่วมในการแปลด้วยนะคะในเรื่องของตัวรายละเอียดการทดลองค่ะโอเคเคน please continue
0: right thank you so here's what we're going to do I mentioned we're going to take Japanese coins or if you don't have themThese, we chose these coins for a reason, and this is his Kazuko Ogino's experiment from Japan, so I want to credit her. It turns out that a Japanese 1 yen coin is made out of aluminum, and a Japanese 10 yen coin is made out of copper. So all we really have is a piece of aluminum and a piece of copper. We'll make a sandwich of those two, separated by a small piece of paper,soaked with salt water, so it is conducting. And then again, if you have a voltmeter, we'll measure the voltage. And I'll have Jack show you in just a minute how we'll set this up. Why is this experiment, why are we using Japanese coins? Well, this is what I really like about this, and I will show you here. On a 1 yen coin is the Japanese symbol for the number one.Which I hope will work for you, circled in red here. It might be hard for you to see, but do you see it? The number for one in Japanese looks like a minus sign.
1: Yes, Ken, we do not have a Japanese coin. We use Thai coins, but we can see from your slide.
0: Good, so you can see. Good, so with the Japanese coins, the anode is labeled with a minus. And the cathode, the copper coin, has the Japanese symbol for 10, which is a plus.And okay. So the cathode is labeled with a plus. So we'll make a battery, and the plus and the minus terminals will already be labeled for us.
1: Can I have a slide? I don't see the slide from your side. ขอสไลด์ขึ้น
0: It should be there. There it is.
1: Okay. การทดลองที่เคนใช้เนี่ยนะคะเขาก็จริงๆในกลุ่มของพวกเรานะคะเรามีกลุ่มของไมโครสเกลเคมิสตรีแล้วก็มีกลุ่มของกรีนเคมิสตรีนะคะการทดลองของที่เคนเอาขึ้นมาพูดวันนี้นะคะเป็นการทดลองของโปรเฟสเซอร์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มาดัดแปลงพัฒนาขึ้นมาที่บอกว่าใช้เหรียญเนี่ยนะคะจะเห็นในสไลด์นะคะเหรียญของญี่ปุ่นนะคะถ้าเป็น

0: เป็นเหรียญเป็นเหรียญเย็น1เย็นเนี่ยนะคะเป็นทําด้วยอลูมิเนียมนะคะแล้วก็พอดีบังเอิญในเหรียญเย็นนั้นน่ะมันจะมีอักษรของญี่ปุ่นพอดีมันตรงกันเลยนะคะเครื่องหมายลบของเขาเนี่ยนะคะก็แสดงถึงแอนโนดนะคะที่เห็นในสไลด์นะคะแล้วก็เหรียญทองแดงของเขาเนี่ยก็จะมีเครื่องหมายบวกจริงๆแล้วเดี๋ยวอาจารย์กุลวงศ์บนบอกได้เลยอาจารย์จบจากญี่ปุ่นมานะคะก็จะเป็นเหรียญที่เป็นทองแดงใช่เราก็จะใช้เป็นว่าอลูมิเนียมใช้เป็นขั้วแอนโนดแล้วก็เหรียญของเป็นทองแดงนี่เป็นขั้วแคโทดนะคะเดี๋ยวเชิญอาจารย์ดวงกมลต่อนิดนึงเลยว่าจะเชื่อมต่อยังไงค่ะเชิญค่ะ Can I have อาจารย์ดวงกมล help explain about the detail of the experiment follow your description
1: Yes, that would be excellent.
2: Yeah, okay. ค่ะในประเทศไทยอ่ะนะคะเราก็ไม่ได้มีเหรียญเยนที่เป็นเลขที่ขีดนั่นก็คือเลข1นะคะของญี่ปุ่นส่วนเลขบวกนั่นก็คืออ้างถึงสิทธิ์ของเขานะคะแต่ที่เตรียมมาในไทยเนี่ยก็จะมี2สีเหมือนกันแทนคอปเปอร์ก็น่าจะเป็นเหรียญ25สตางค์หรือว่าเหรียญ50สตางค์ในที่นี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย50สตางค์กับ25สตางค์ของเราเนี่ยก็มีอีก2สีอีกมีเป็นสีเป็นคอปเปอร์แล้วก็มีเป็นทองเหลืองที่เป็นสีเหลืองๆอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นโลหะที่ใช้ทำเหรียญของเมืองไทยเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปลักษณะสมบัติของโลหะก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะคะส่วนที่เป็นอลูมิเนียมอันนี้ก็น่าจะคล้ายคลึงกันอาจจะเป็นเหรียญ1บาทหรือ2บาทก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเหรียญ1บาทหรือ2บาทเนี่ยมีความต่างศักย์มากน้อยกว่ากันยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยขอแนะนำว่าถ้าการทดลองเนี่ยใช้เหรียญที่ค่อนข้างใหม่หน่อยก็จะได้ผลการทดลองที่ดีหน่อยนั่นก็คือการเกิดออกไซด์มันก็จะเกิดได้น้อยลงอ่ะนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราก็ได้เตรียมอุปกรณ์ไว้พอสมควรแล้วนะคะในส่วนรายละเอียดอื่นๆก็เดี๋ยวคงดูกันในรายละเอียดอีกทีเรื่องกระดาษอ๋อค่ะกระดาษที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่าง2ขั้วนะคะระหว่างขั้วบวกกับขั้วลบตรงเนี้ยเราก็จะต้องเตรียมกระดาษทิชชู่ไว้แล้วก็มีน้ำเกลือนะคะก็คือนำเกลือมาละลายในน้ำให้มันมีความเข้มข้นพอสมควรระดับนึงเพื่อใช้เป็นตัวเชื่อมระหว่างอิเล็กโทรไลต์อะค่ะเป็นสารละลายเชื่อมระหว่างโลหะ2ชนิดให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านได้ค่ะ
0: โอเค can please continue
1: yeah Duangaman's tie is much better than Jack's thank you Duangaman you saw in the last picture if we take a single cell with copper and aluminum we will probably get about a half a voltAnd we have a voltmeter here, so we can certainly measure a half a volt. If you don't have a voltmeter, then maybe what you brought was a small light bulb. And this is we've brought a light-emitting diode. Well, a red light-emitting diode requires a voltage greater than we'll get from the batteries. And so I've put a few slides in to talk about LEDs. Here, this first slide shows you the way we would typically wire an LED circuit.
0: And
1: you'll see in that picture there's a resistor included. Okay, there you have the picture.
0: Okay.
1: Can I go on? Or?
2: ค่ะในที่นี้นะคะก็พูดถึงตัวที่จะทำการวัดอะนะคะตัวที่อ่านค่าว่าความต่างศักย์ของเหรียญหรือเมทัลทั้งนิดเนี่ยแตกต่างกันเท่าไหร่ยังไงนะคะนี้เนี่ยเราก็เขาบอกว่าถ้าตามหลักแล้วเนี่ยก็อาจจะใช้โวลต์มิเตอร์ได้ซึ่งโวลต์มิเตอร์ก็จะมีหลายแบบนะคะเป็นพวกที่เป็นที่มีดิจิตอลหรือว่าจะเป็นแบบระบบเป็นเข็มก็ได้แต่ต้องมีตัวสายต่อที่จะเป็นตัวเชื่อมวัดด้วยนะคะต้องซื้อมาพร้อมกันซึ่งแต่ถ้าไม่มีในลักษณะนั้นอาจารย์ก็อาจจะแนะนำให้ใช้ LED ก็ได้ซึ่ง LED เนี่ยก็จะถ้ามีความมีกระแสไหลถึงเนี่ยมันก็จะมีแสงสว่างขึ้นมานั่นก็คือเกิดการไหลเวียนของอิเล็กตรอนของ2ด้านของเหรียญ นี้นะคะค่ะส่วนในสไลด์เมื่อตะกี้นี้นะคะก็คือ ส่วนแบตเตอรี่เหลี่ยมนะคะตาม

0: เอกสารนะคะถ้าจะให้ดีขอสไลด์แผ่นเมื่อกี้ค่ะแบตเตอรี่ตรงบ็อกซ์นั้นก็ถือว่าเป็นฐานในที่นี้เราก็จะใช้เหรียญ2เหรียญเนี่ยค่ะแทนเป็นขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบแทนแบตเตอรี่ตรงนี้สายสีแดงกับสายสีดำก็คือสายจากโวลต์มิเตอร์ตรงนี้นี่เองนะคะส่วนเกจที่ใช้วัดหรือว่าตัวโวลต์มิเตอร์ตรงนี้ถ้าไม่มีเราก็ใช้ LED เป็นตัวตรวจสอบว่ามันมีกระแสเกิดขึ้นก็จะมีแสงไฟขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบกันในผลการทดลองอีกทีหนึ่งนะคะ
1: ค่ะเคนก็พูดอยู่นิดหนึ่งว่าถ้าเราใช้จากที่เราทำจากเหรียญเนี่ยบางทีไอ้ตัวกระแสที่เกิดขึ้นมันไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นไอ้ไฟเนี่ยอาจจะไม่ติดงั้นเราต้องใช้มากกว่านั้นนะคะโอเคเคน we finish here
2: okay yesSo before we try using the LED, I thought it was important for us to remind ourselves about LEDs. What is that if you put too much current through the LED, you will damage it. That is why the circuit had a resistor. Today, however, we're making electricity from two coins. We're not making very much current. We don't have to worry about too much current, and so we won't have a resistor. We'll just use the LED.The other important thing to remember is that LEDs only illuminate if the voltage is applied in the right direction. So when you're working, if you're generating enough voltage and your light doesn't light, turn it the other direction and see if that works. And finally, it's important to remember that we need enough voltage. So most LEDs require about 2 volts. If you have a white one or a blue one, you need 4 volts. And so you might try to find one that's not white or blue.But even to get 2 volts, we need more than one battery to reach that voltage. And so what we're going to do is make a series of batteries.
1: Stop here first.
2: Okay. Do you have a new picture now? Okay. So what we'll do is make one battery, and then your neighbors at your table will have made a battery, and you can place the two of them in a stack.And that will get you closer. And here in Oregon, we found that if we stacked about 5 of these batteries, then we had sufficient voltage to light our LED. Okay?
1: Okay. อาจารย์เคนอธิบายว่าเวลาเราจะใช้วัดโดยใช้ LED เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัว LED ที่เราเลือกใช้เหมือนกันที่มันจะมีสีแดงสีขาวสีน้ำเงินอะไรเงี้ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่ากระแสไฟนี่เพียงพอไหมนะคะสมมุติว่ากระแสไฟมันมากเกินไปไอ้หลอดไฟเราก็จะเสียเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในวงจรไฟฟ้านี้ดูสไลด์ภาพแรกเนี่ยนะคะก็จะมีตัวต้านทานใช่ไหมฮะ resistance เนี่ยอยู่นั่นก็เพราะเราก็ทำให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องว่าจะทำลายตัว LED นะคะทีนี้แต่สำหรับการทดลองของเราเนี่ยมันไปไม่ถึงหรอกค่ะของเราเนี่ยไม่ถึงโวลต์ด้วยซ้ำไปนะคะที่จะทดลองกันวันนี้ที่ทำจากเหรียญเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าใน LED ชนิดสีต่างๆกันเนี่ยจำนวนโวลต์เนี่ยไม่เท่ากันนะคะดังนั้นถ้าเราต้องการจะทำให้มันติดให้ไฟติดเนี่ยเราจะต้องใช้แบตเตอรี่ที่หลายชั้นของแบตเตอรี่ที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยนะคะต้องหลายชั้นถึงจะเพียงพอทำให้ติดได้นะคะภาพต่อไปเนี่ยขอภาพต่อไปสไลด์ต่อไปค่ะก็แสดงว่าของเคนเนี่ยเขาก็ได้ลองทำดูแล้วนะคะโดยที่เอาเหรียญหลายชั้นนะคะก็คือต้องสลับใช่ไหมคะคู่บวกคู่ลบคู่บวกคู่ลบแล้วมาสแต็กรวมกันเข้าไปจะต้องทำถึง5ชั้นถึงจะเพียงพอที่จะทำให้เกิดไฟติดสว่างขึ้นที่หลอด LED ได้อะค่ะโอเคเคน please continue
2: โอเค so I think we're ready to have JackDemonstrate to us. What I really want to have happen here is for people to experiment. So you have your Thai coins that are made of copper aluminum. Try that first. Work with your partners to see if you can generate more voltage and see what happens. Then, what I think you should do is what your students would do: reach into your pocket, somewhere I have. See what other coins you have.And ask questions. Say, well, here's an American 1 cent coin. It looks like copper, but it's really made mostly out of zinc. What will that do? It's easy to find out. So we can ask questions and we can experiment. So when we break to do the laboratory work here, don't just do the one thing that the packet says to do, but try some other things too. All right? And as we try these things, I need to put this in. We all know about laboratory safety and the need to wear eye protection. And I put this slide in because I wanted to tell you that in green chemistry, one of the things we learn is when to know something is dangerous and when to know something is not. And I want to make sure that Ajahn Supawan talks to you and tells you that today there is nothing dangerous. So when you don't wear your safety goggles, that's okay, because this is safe today. All right?
1: Okay, ka. ก็จากที่ว่าโดนนี้เดี๋ยวจะทำการทดลองนะคะแล้วก็บังเอิญเตรียมโวลต์มิเตอร์มาแต่ว่าขาดสายไฟเดี๋ยวเราช่วยมาทำดูที่ตรงกลุ่มที่อาจารย์ดวงกมลเตรียมมานะซึ่งจะมีอยู่ชุดเดียวนะคะตอนนี้เราที่จะทำเนี่ยเราก็จะใช้เหรียญของเหรียญไทยเราไม่ได้ใช้เหรียญญี่ปุ่นนะคะแต่อาจารย์ดวงกมลทดสอบมาแล้วล่ะออกมาแล้วก็ได้ผลสามารถเห็นได้นะคะทีนี้ของทาง professor Ken เนี่ยก็แนะนำว่าการที่เราจะทำการทดลองเนี่ยนะคะเราอยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้คิดนะคะเพราะฉะนั้นแทนที่จะทำแค่ตามที่อธิบายมาแค่เหรียญสองเหรียญของเรานะคะเราน่าจะลองเหรียญอื่นๆไหมถ้าเกิดบังเอิญใครสามารถหาเหรียญชนิดอื่นได้ของประเทศอื่นก็ได้อะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเหรียญแต่ละชนิดเนี่ยทำจากโลหะไม่เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราได้เหรียญที่แตกต่างกันเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้เลยว่าเหรียญแต่ละชนิดเนี่ยซึ่งมันเป็นโลหะแต่ละอย่างสมบัติมันเป็นอย่างไรมันจะให้กระแสไฟได้มากน้อยแตกต่างกันอย่างไรซึ่งความจริงถ้าเราดูลึกลงไปเราก็สามารถจะบอกได้ว่ามันมีออกซิเดชันโพเทนเชียลมากน้อยกว่ากันใช่ไหมคะที่เราสอนกันนั่นเองนะคะก็เลยแนะนำว่าเดี๋ยวเราลองทำการทดลองเนี่ยแล้วลองพยายามหาเหรียญที่แตกต่างกันแล้วก็วัดดูว่าอ่านโวลต์ค่าโวลต์มิเตอร์ออกจากค่าโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันได้แตกต่างกันอย่างไรเราจะได้เอาตรงนั้นมาเป็นการอธิบายแล้วก็ชี้แจงให้นักเรียนได้เข้าใจได้ทีนี้ภาพนี้ที่สไลด์อยู่บนจอเนี่ยนะคะก็เคนก็ตามโดยจะเรียกว่าจรรยาบรรณของนักเคมีเราก็จะระวังเรื่องความเป็นอันตรายมากนะคะเราก็มุ่งในเรื่องของความปลอดภัยด้วยเคนก็แนะนำว่าเวลาเราทำการทดลองเนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลนะคะว่าไม่อยากให้สารเคมีเนี่ยถูกตัวเราเราก็จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเองนะคะอย่างน้อยก็ควรจะมีแว่นตาป้องกันเพื่อว่าบังเอิญไม่ให้สารละลายอะไรนี้กระเด็นเข้าตาทำนองนั้นนะคะแต่สำหรับการทดลองวันนี้เราจะเห็นว่าเราไม่ได้ใช้อะไรเลยเราใช้แค่เหรียญ นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้น้ำเกลือนะคะฉะนั้นการทดลองวันนี้เนี่ยปลอดภัยวันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้แต่ที่ยกอันนี้ขึ้นมาก็เพียงแต่เพื่อเตือนว่าไม่ได้หมายความว่าการทางการทดลองทางเคมีแล้วไม่ต้องใช้อะไรเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าการทดลองนั้นเป็นอะไรโอเค Can I already convey your message about safety to them make sure that they don't neglect about this but not today
2: put this up to say we're going to take a break. I'm going to work with Jack here. We'll show you how this gets set up, maybe give you a few hints. And then what I want to have happen is all of you will try this. I don't know if you have a camera that can work through the room as people are working. When I'm teaching in the laboratory, I walk from place to place. And if it were possible for the camera to walk from place to place so I could look over teachers' shoulders, that would be fun. If that doesn't work, that's okay. And then if Supawan, you or someone can say when it's time for us to get back to our seats to talk some more, that would be helpful to me.
1: Okay, very good. yes, I would like you to demonstrate why you're doing. So I would...
2: Yes.
1: It would be nice if you are preparing and then they also
3: see, put
1: okay. on and see you also. We don't have to take that break. Can do that? And then
2: that
1: after
2: sounds great.
1: And later, at the same time, we also will do our side. Unfortunately, we also cannot have for each one. We have only two sets here. All right. So people will get together. We have many teachers here. So, but anyway, we will take turns to do that.
2: Okay.
1: So, we'll into groups so that you can see also.
2: All right, very good. And we will start doing the experiment here now, and you follow along and ask questions or give us advice as you work, okay?
1: Yes, thank you.
2: So Jack has a bottle of saturated sodium chloride here. You're just going to pour some out so it's easy for us to get to it.
1: We have
2: our stacks of copper coins and aluminum coins. And Jack very nicely made a whole bunch of spacers of small pieces of paper. Now here's, you want to, so wet with sodium chloride, we'll put it on the copper coin. Okay, he's putting a second one on just to make sure the copper is covered completely. The two metals can't touch, of course. Aluminum coin on top. Just kidding, but this is a battery, a very low current, low voltage battery. And now if I hold it and he can turn on our voltmeter, I don't think you'll be able, you can't read this. You'll have to trust us, or maybe we can zoom.
3: It's like the camera control has been turned off.
1: Not so clear. Need zoom.
2: Our Zoom isn't seeming to be working right now, but try it.
1: All right, we are doing our side too. That's okay, Ken.
2: All right, so make the sandwich, and we're just going to check. And what we're reading is about half of a volt, 0.5 volt.
1: Okay, you got 0.5, all right. Let me do our side.
2: Okay.
1: Thang Hui Hin Ka, Ajahn Surapong Ka. อาจารย์ตามทันไหม
2: Let's stack.
1: อาจารย์สุรพงษ์คะทางหัวหินค่ะ
4: ครับผม
1: โอเคค่ะอาจารย์ตามทันนะคะ
4: ทันครับอาจารย์ครับกำลังพยายาม
1: โอเคค่ะ
4: ตอนนี้ตอน
1: กลุ่มนะคะนะคะทางกรุงเทพอะค่ะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะคะค่ะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยdemonstrate ให้นะคะค่ะเดี๋ยวจะลองวัดนะคะแล้วดูซิว่าได้เท่าไหร่ตอนนี้ของเคนโปรเฟสเซอร์เคนทำที่โอเรกอนเนี่ยบอกมาว่าเขาทำ 0.5 โวลต์วัดได้ 0.5 โวลต์ค่ะค่ะอาจารย์ดวงกมล
5: ค่ะค่ะโอเคค่ะขั้นตอนนะคะตอนแรกก็เตรียมเหรียญมาก่อนนะคะ2ชนิดที่เป็นสีต่างกันนะคะเอาเป็นสีต่างกันก่อนแล้วกันเป็นสีเงินกับสีทองหรือจะเป็นทองเหลืองก็ได้
1: ขอสไลด์ขอมาที่อาจารย์ดวงกมลขึ้นจอเลยค่ะ
5: ค่ะค่ะแล้วก็เตรียมกระดาษทิชชู่พับไว้ขนาดที่จะพอที่จะปิดเหรียญ2อันไม่ให้มันชนกันนะคะลองทำเป็นเหมือนกับเป็นแซนด์วิชอย่างนี้ไว้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เตรียมน้ำเกลือนะคะก็จะเป็นเกลือตามบ้านเนี่ยค่ะเกลือธรรมดานะคะที่ใช้ทำกับข้าวผสมกับน้ำในปริมาณเหมาะสมให้มันละลายได้พอสมควรนะคะเข้มข้นพอสมควรแต่ให้พยายามละลายให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะละลายได้ก็ถือว่าเป็นสารอิเล็กโทรไลต์นะคะ
1: จำเป็นต้องเป็นสารละลายอิ่มตัวเลยไหมคะ
5: ถ้าอิ่มตัวมากหรือว่ามันจะดีกว่าที่จะเจือจางนะคะให้เข้มข้นนิดหนึ่งค่ะอันนี้เดี๋ยวให้ทางอีกกลุ่มเพราะว่าทางเรามีสองกลุ่ม
6: ทิชชู่
5: ค่ะทิชชู่ทำเป็นซอฟต์บลิชโอเคค่ะทีนี้พอเราเตรียมน้ำเกลือได้เหมาะสมแล้วนะคะเราก็พยายามทำกระดาษให้ชุ่มไปด้วยน้ำเกลือที่อ๋อค่ะทิชชู่ให้ชุ่มไปด้วยน้ำเกลือที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วเราก็นำเหรียญมาประกบกัน2ด้านลองเหรียญ25สตางค์กับเหรียญ2บาทก่อนแล้วกันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำการวัดตอนแรกเรายังไม่ทราบว่าขั้วไหนเป็นขั้วบวกหรือขั้วลบอะนะคะเราก็ลอง ลองจิ้มไปก่อนละกันทั้งสองด้านค่ะด้านหนึ่งไว้ตรงเหรียญทองแดงอีกด้านหนึ่งไว้ตรงเหรียญที่เป็นเหรียญ2บาทนะคะจับการไว้ในลักษณะนี้นะคะลองดูค่ะแล้วก็เปิดโวลต์มิเตอร์วัดดูว่าจะได้สักเท่าไหร่อันนี้เราควรปรับที่ต่ำที่สุดเพราะว่าเนื่องจากว่าคิดว่ากระแสที่เกิดขึ้นคงจะไม่มากนักนะคะปรากฏว่าค่าที่ได้เนี่ยติดลบแสดงว่าโวลต์มิเตอร์ของเราที่ขั้วที่เราวัดเนี่ยเราวางผิดด้านกลับด้านเราก็กลับด้านใหม่
2: Always.
5: ค่ะโอเคค่ะตอนนี้จะเห็นว่าขึ้นไปเป็นค่าบวกแล้วอ๋อพอดีนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 1.04 โวลต์นะคะเพราะว่าอันนี้ปรับสูงสุดเนี่ย200ลิโวลต์ก็คือประมาณตำแหน่งมันเป็นจุดสำคัญนะคะถ้าวางตำแหน่งดีเนี่ยอาจารย์ก็จะได้ค่าโวลต์ที่สูงนั่นเองอาจารย์ลองขยับดูเพราะว่าเหรียญเราเนี่ยค่ะมันจะมีส่วนที่เป็นนูนเป็นตามลายอะนะคะปรับด้านพยายามให้ด้านที่มันไม่มีลวดลายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีค่าที่สูงค่ะเดี๋ยวลองปรับดูนะคะ
1: can you see us
2: yes I can it looks good
1: yeah do you see the vault
2: The one thing that I will say is that yesterday when we were, or the day before when we tried this, when you want to make a stack, they have more than one. So here I've made a stack of three. If the paper is too big and it touches the papers from another stack, then it will make a short circuit. You will not get extra voltage.
1: Okay, very good, very good.
2: So Jack made some very small pieces of paper that just fit between the coins. That will be something to watch for.
1: ค่ะ อาจารย์เคนอธิบายไปถึงเรื่องสเปคละทีนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะตอนนี้นะคะเราก็วัดอ่านโวลต์มิเตอร์ได้อ่านโวลต์ได้ทั้งอาจารย์สุรพงษ์เป็นไงคะที่ขอนที่หัวหินค่ะ
4: ยังครับ
1: ทำตามอาจารย์ดวงมนต์ทันไหมคะ
4: ทันครับทันครับอาจารย์เดี๋ยว
1: อ่านได้เท่าไหร่ครับ
5: อาจารย์สุรพงษ์
4: เดี๋ยวดูที่จอเลยนะฮะอาจารย์ครับ
2: ค่ะ But if you're just measuring voltage then on a single one it's not a problem
1: Okay here is from Hua Hin อาจารย์สุรพงษ์ in Hua HinThis is his experiment.
4: อาจารย์ดูที่หน้าจอเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะดูไม่เห็นนะคะมันเล็กมากอาจารย์อ่านด้วยได้เท่าไหร่คะน้อยมากเลย 0.1
4: ละอาจารย์ 0.1 ครับ
1: ตีเชิดตำแหน่งที่แตะค่ะอาจารย์ลองเปลี่ยนตำแหน่งให้มันเรียบๆหาตำแหน่งที่มันเรียบๆใช่ไหมเพราะว่าถ้าสมมติมันนูนๆมันที่คอนแทคไม่ดีอาจารย์ลองขยับอาจจะทำให้ได้โวลต์มากขึ้นนะคะWell, Ken, the problem, a little bit problem here is that our coin, right, is not smooth. So we have to find the position, the right position. Uh-huh. It is not smooth when the contact is not well, right? Then the wall is, the electricity will be low.
2: Yeah. Well, although if the paper is wet and makes good contact, it should fill in the gap between the coins, I think.
1: That's another good point. อาจารย์สุรพงษ์คะเมื่อกี้นี่อาจารย์แนะนำต้องใช้สารละลายเข้มข้นนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าเราไม่เข้มข้นพอหรือเปล่าแล้วก็ไม่เปียกชุ่มพอหรือเปล่า
4: เป็นสารละลายเกลือแกงที่อิ่มตัวครับผม
1: ดีค่ะแล้วก็กระดาษชุ่มดีไหมอาจจะคอนแทคไม่ดีออบริดไม่ดีอาจารย์ลองให้ได้จับใหม่เพื่อรู้สึก
4: อาจจะเป็นที่ขั้วของสายไฟนะครับมีสนิมมีอะไรเกาะครับ
5: ประมาณ
2: which Thai coin are you using
1: one baht
5: no
1: coin
5: two baht
1: two baht coin
5: 0.25 baht
1: and 25 satang our money
2: I'm not certain that a 2 baht coin is aluminum it might be an alloy
5: Yeah, I think
1: it's
5: mixed between nickel and some metals.
2: I think it has other metal in it, so the voltage will be different.

0: We have another thing you could use, won't be ready now, but you want to take a can. A soda can.
1: Okay.
0: It's made of aluminum.
2: Okay.
1: Uh-huh.
0: And Jack made pieces of soda can in the shapes of coins.
1: Okay, so the aluminum, right? Aluminum.
0: It's just so it can be aluminum from any place. We like the Japanese coins, but if you don't have them, then any aluminum will work.
1: Is that aluminum foil will work too? Okay.
0: Aluminum foil should work. Sure, try that.
2: Okay. On to the next experiment.
1: Okay, we will try with aluminum foil. ลองเปลี่ยนเหรียญด้วยเมื่อกี้นี้อาจารย์เคนบอกว่าเหรียญ2บาทของเราเนี่ยนะมันไม่ใช่อลูมิเนียมนะคะมันเป็นอลอยอาจารย์ดวงกมลก็บอกว่าไม่ใช่เป็นอลอยนะคะก็อันนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราก็จะได้รู้ใช่ไหมคะว่าวัสดุต่างกันเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะอันนี้เมื่อกี้อ่านโวลเทจได้สูงกว่าของเขาเยอะเมื่อกี้อาจารย์เคนก็ทำของเขาเนี่ยเขาได้แค่ 0.7 หรือ 0.5 เองเราได้เยอะกว่าอีกเขาก็เลยบอกของเราเนี่ยเป็นอลอยนะคะเดี๋ยวเราคงดูก็อันนี้ก็เป็นการศึกษาว่าถ้าเป็นวัสดุต่างกันนะคะก็จะให้สมบัติเนี่ยไม่เหมือนกันค่ะ
0: โอเค that's copper either
2: เหรียญนะคะเป็นตัวอลูมิเนียมฟลอยที่เป็นอลูมิเนียมจริงๆอ่ะนะคะเพราะว่าตรงนี้อาจจะเป็นโลหะผสมระหว่างนิกเกิลอลูมิเนียมอะไรก็ได้ซึ่งทำให้ค่ามันไม่ใช่ตัวโลหะนั้นจริงๆมันจะเป็นค่าของโลหะผสมนะคะถ้าเราเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมฟลอยด์แล้วเนี่ยแล้วก็อีกด้านนึงก็ยังคงใช้เหรียญ25สตางค์เหมือนเดิมนะคะดูซิคะว่ามันจะแตกต่างไปมากกว่าเดิมยังไงนะคะค่ะเมื่อตะกี้นี้เนื่องจากว่ายังไม่ได้ปรับระดับของตัวโวลต์มิเตอร์นะคะพบว่าค่าสูงสุด200มิลลิโวลต์เนี่ยพบว่าค่ามันจะค่อนข้างจะสูงเกินนะคะดังนั้นจึงต้องปรับใหม่ให้เต็มสเกลเนี่ยอยู่ที่2โวลต์นะคะพบว่าที่2โวลต์เนี่ยนะคะแม็กซิมัม2โวลต์เนี่ยเราวัดค่าได้ประมาณ 0.5 โวลต์ค่ะซึ่งสูงกว่าค่าโลหะผสมที่เป็นเหรียญ นะคะสูงกว่าค่ะเมื่อตะกี้เต็มสเกลมันเมื่อตะกี้มัน 0.1 ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: โอเคเคน now we change to aluminum foil and all 0.5 volts
0: that sounds perfect so that's what we're getting with our copper and aluminum coins and then since we have our LED here we wanted to light it but a 0.5 volt is not enoughSo we've been working, and I have in my hand a stack of three of these coin cells, and if we measure the voltage on them, we should get, and we see it's about a volt and a half. It's close, but probably not enough. So we're going to do two things. We made one more. We'll stack it on top. Now Jack's going to measure our voltage.
3: อีกอันนึงเป็นอลูมิเนียมฟอยล์นะครับอันเดิมแล้วก็คู่กับเหรียญสีทองเหรียญ50สตางค์ครับ
1: ค่ะค่ะ
3: อาจารย์ลองขยับเอาออกแล้วเอาเข้าดูครับนี่ฮะอันนี้ไม่ต่อคั่วคร
1: ับ This is from experiments in Hua Hin
0: In Hua Hin so it's working for them good
1: Yeah and he used aluminum foil as that we changed
0: All right
1: to about 0.5 also
0: When we did this experiment in Kuwait, the Kuwaiti teachers tried their own coins and found several that worked. I'm glad you have the 0.25 baht because all my Thai coins, none of them worked for me, but 0.25 I did not have. We've made a stack of four and Jack has hooked up our light emitting diode. And
4: we saw it.
0: I don't think you're going to see it, but it's lit.
1: Okay, we will do our ตอนนี้เคนทำอีกแบบหนึ่งแล้วนะคะเมื่อกี้นี้เราเพิ่งได้หนึ่งเซตใช่ไหมคะหนึ่งชุดเนี่ยนะคะเราอ่านค่าโวลต์ออกมาได้ 0.5 นะคะครั้งเราจะทำใช้หลอดไฟ LED เนี่ยนะคะเราต้องใช้โวลต์เราต้องให้ได้กระแสไฟเยอะกว่านั้นนะคะก็จะต้องทำเอามาซ้อนกันหลายๆชั้นนะคะที่อาจารย์เคนเขาทำอยู่เนี่ยเขาซ้อน3ชั้นก็

0: 3ชั้นเขาก็อ่านค่าโวลต์มาได้ประมาณ 1.5 มันก็พอถูกต้องอะนะคะเพราะคู่หนึ่งมัน 0.5 ใช่ไหมคะแต่ก็ยังบอกว่ารู้สึกมันยังไม่ค่อยดีเขาก็เติมอีกชั้นเป็น4ชั้นเดี๋ยวเราลองทำดูของเรานะคะแต่ข้อสำคัญนะคะข้อสำคัญก็คือตัวซอฟต์ในกระดาษเนี่ยค่ะเราจะต้องไม่ให้ขอดกันเพราะฉะนั้นกระดาษเนี่ยให้มันเล็กแล้วก็จมอยู่ในข้างในระหว่างเหรียญอย่าให้โผล่ออกมาเมื่อกี้ที่เราทำแบบง่ายๆใช่ไหมคะมันโผล่ออกมาแต่ถ้าเรามาสแต็กกันเนี่ยมาวางถ้าซอฟต์บริดจ์มันมาแตะกันมันก็จะช็อตนะคะถูกไหมฮะเซอร์กิตเสียไปเลยฉะนั้นจะต้องตัดกระดาษเนี่ยนะคะให้มีขนาดเล็กกว่าเหรียญแล้วจะได้ทำแล้วให้แตะอยู่ข้างในเหรียญไม่โผล่ออกมานะคะแล้วเดี๋ยวลองทำกันสัก 3-4 ชั้นแล้วดูซิว่าอ่านค่าโวลต์มิเตอร์ออกมาเป็นเท่าไหร่นะคะค่ะเดี๋ยวขอกล้องค่ะทางอาจารย์ดุกมลกำลังทำให้ดูนะคะว่าจะตัดซอฟต์บริดจ์เนี่ยเล็กลงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเซตแบ็ก4ขอผู้ช่วยอาจารย์หน่อยเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
1: จบนะครับ
2: ลองสี
3: เ
2: ด
3: ีย
2: วก
3: ันได้ละเวิร์ก
4: แสดงว่าเมื่อกี้อาจจะบีบแน่นเกินไป
3: โอเคค่ะประมาณ 0.5 ถ้า1ชั้นได้ 0.5 นะคะเดี๋ยวเพิ่มชั้น
0: can we have another kind of coin a 10 baht coin do you remember we have a 10 baht coin is kind of a core shell inside it's one metal the other the outside is another kind of metal can we use that
3: ขอบคุณค่ะ
5: it's a good thing to tryIn fact, in the procedure, I listed a set of questions that people might ask, and one is just that, what happens with a coin with a different metal outside and inside? The United States coins are different, too. So we have our 25-cent piece, has a nickel alloy on the outside, and it's copper, a sandwich inside. I don't know what happens with that. Not very much, I don't think, but it's a good try. Or our pennies, our 1 cent pieces, are copper on the outside and zinc inside.
3: Okay. Yeah.
5: So we can try all these things and see what happens.
0: Okay, we will do.
5: In fact, let's. And here's copper with zinc here. So we know this. I just dismantled. So that gives us a half a volt.What if there's zinc in
3: some? อาจารย์แน่นมากนะ
0: มันไม่คอนแทคกับเด็กกระดกข้าง
3: อาจารย์อย่าให้มันไม่สูงขึ้นไม่สูงข
5: ึ้น Our 25 cent piece works as well as a copper coin. It has copper in it.
3: ไม่ขึ้นยังเท่าเดิมอยู่เลยค่ะ
5: Well, that was a surprise.
6: Yeah, that was.
0: เป็นว่าคอนแทคเลย
3: ที่เขาไม่เขาก็ไม่ได้แตกกันแล้วนะ
0: แต่ละคู่ได้5.5
3: แต่ละคู
5: ่ That's all she wrote. There's just
3: ลองแต่ละคู่ไหมเดี๋ยวนะ
0: แต่ละมันไม่แตก
3: ใช่อ่ะมันน่าจะได้เยอะแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้
5: It's still just not. Yeah. Amazing.
6: The quarter surprised me.

0: สวัสดี
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCGค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของC และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้น นะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพรีมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะ